90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียมวันนะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: จัดให้1เซตครับสำหรับคนที่คิดถึงบ้านอยากมาบ้านเฮาเดย์กลับมาทำหากำลังใจและดอกหญ้าในป่าปูนะครับสวัสดีทางเฟซไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับผม
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฟ้าครึ้มๆฝนยังตกอยู่นะครับบางที่นะครับหลายๆคนนะครับที่สวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับต้องลองนี่เลยนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Marketชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: อยากดูแลเส้นผมให้สลวยสวยเก๋อย่างมืออาชีพนะครับแนะนำเซตนี้นะครับแคบิลเคราตินในชุดจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมไปด้วยเคราตินของขนแกะครับช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีแล้วก็ตามมาด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้ราคา695อันนี้เป็นราคาปกติแต่ว่าราคาพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้เลยครับ550เท่านั้นแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับแจกไปให้อีก1ตัวเลย0923524446ครับ0923524446ทำมาแค่จำนวนจำกัดแล้วก็ที่ช้างไทยช้อปปิ้งเท่านั้นนะครับสำหรับ

ือไม่รักทำไมไม่บอกนะครับเจนโบนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์นะหนึ่งในสมาชิกของซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์จะมาอยู่กับคุณกับลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะศิลปินแน่นเวอร์เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบไปนะฮะ11โมงนะไป10โมงเลยก็ได้นะเอาจริงๆเพราะแต่ละวงแต่ละศิลปินนี่ FC แน่นๆทั้งนั้นเลยนะฮะระเบียบวาทศิลป์ศิลปินภูไทยแมนมณีวานปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์ครับ

Manball ใน Facelight ตอนนี้เริ่มนัดกันแล้วนะฮะว่าจะไปเจอกันสเตเดียมวันเมื่อไหร่

สุธิราชกับเพลงสาวไฮเทคนะครับผมคุณสายน้ำนะครับบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยไม่ได้ทำงานอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยากทำงานเลยใช่ไหม

0: ากฝนก็ระวังฮัดเฉยระวังหวัดกันด้วยละกันเนาะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาวันพรุ่งนี้6โมงเช้ากับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายงานเมื่อคืนนี้บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือส่วนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีแพอาหารกระชังปลาหลุดมีปลาจำนวนมากลอยอยู่กลางแม่น้ำมากับกระแสน้ำขณะที่แพอาหารมาติดกับบานประตูระบายน้ำเขื่อนในขณะที่น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำเริ่มเน่าเสียประชาชนเดือดร้อนเช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่13:30 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมอกพ.กระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย10:00 น.ติดตามการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่14:30 น.นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10:00 น.ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือระดมสรรพกำลังติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบ30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเสร็จ 100% พร้อมเดินเครื่องกำลังเพื่อระบายขออภัยค่ะพร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบทั้ง30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งกำลังออกเป็นจุดสำคัญได้แก่บริเวณสะพานโยธกาจำนวน20 ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์จำนวน10 ลำพร้อมเตรียมเดินเครื่องปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง2 จุดในวันนี้ทั้งนี้การวางเรือผลักดันน้ำขวางคลองในแนวระนาบจะช่วยกระตุ้นและเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไหลไปตามระบบลงสู่แม่น้ำและระบายออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทหารเรือจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: กับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11:00 น.เป็นต้นไป
8: สวัสดีครับหัวอกพ่อห่างแม่นมณีวันเด้อนะครับวันที่4ตุลานี้นะครับไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันพ่อกันแน่นอนครับกับแม่นมณีวันหัวอกพ่อห่าง4 ตุลาคมนี้เจอกัน

ยทีเดียวนะคะร้อยปีนี้ไม่คลายเลยนะคะเพลงรักริมฝั่งโขงค่ะเวียสุกลวัฒน์และอเล็กซานดราเราคุณเสียงแคนจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะห่มสแบงแพงฮักนาจากแอนอรดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยหอยจำที่โขงเจียมเต่าภูสินค่ะพาคุณผู้ฟังนะคะไปนั่งริมโขงกันนะแบบบรรยากาศดีๆนะคะชิลๆนะคะในวันที่ท้องฟ้าสดใสดีนะท้องฟ้าเปิดค่ะพวกเราทุกคนนี้ก็ดีใจนะคะอยากให้วันนี้เนี่ยแดดจัดๆมาเลยทีเดียวนะคะทำงานเต็มที่นะคะดวงอาทิตย์แล้วก็ฝากทำงานกันไปยาวๆต่อเนื่องกันหลายวันเลยทีเดียวนะเพราะว่าเราจะได้ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำรอระบายหลายๆจุดเลยนะคะพี่น้องเราที่ยากลำบากอยู่นะที่เผชิญกับเรื่องของน้ำท่วมเดินทางเข้าออกไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยวันนี้ฟ้าเปิดแดดจะจัดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝนไม่ต้องมาอีกยาวๆไปนะคะทักทายกันได้เลยทาง022807127และ SMS 4689990ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นทำงานกันวันสิ้นเดือน30กันยายนนะคะพรุ่งนี้รวยค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศก็จะแบบว่าคึกคักขึ้นมานิดนึงใจมันก็จะฟูๆหน่อยนะคะเริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์สำหรับข้าราชการแต่ว่าน้องๆนี่ได้ยินว่ายังหยุดอีก1วันใช่ไหมเอ่ยนะน้องๆนักเรียนนะคะยังไงส่งข่าวกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะผ่านทาง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะดีเจออยรายงานตัวรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกรสอนนะคะแฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทุกคนด้วยนะ

0: องทุ่งเงินนะคะซื้อให้แววอีหยังค่ะต่อเนื่องจากไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะวันนี้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นคุณผู้ฟังจะขอเพลงอะไรขอได้เต็มที่เลยแต่ว่าจะเปิดให้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าไหพร้อมมากนะถึงแม้ว่าจะเจอน้ำรอระบายหลายจุดแต่ว่าไหของเราก็ยังทำงานเต็มที่นะคะพร้อมดองเพลงค่ะพี่ธิวารายงานตัวฟังอยู่นะคะพี่มาลัยทิพย์บอกว่าวันนี้เด็กๆนะคะจะสอบวันสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ปิดเทอมอ๋อเหรอคะอ๋อยินดีด้วยกับน้องๆ นะคะจะได้ปิดเทอมแล้วนะแต่คุณพ่อคุณแม่บางทีบอกอุ้ยอยากจะให้ลูกไปโรงเรียนจังเลยเนี่ยนะคะพี่ขนองค่ะแวะมาทักทายกันคุณปุ้ยพงเพชรส่งข่าวว่างามวงวานเช้านี้ปกติแล้วรถติดแล้วนะคะสวัสดีคุณแสงเพชรด้วยแวะมาทักทายกันวันนี้สิ้นเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนหมดเขตการส่งวันนี้วันสุดท้ายค่ะรีบส่งภายในวันนี้ค่ะเขานับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์นะคะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะฟ้ากลองแบบไหนสีไหนได้หมดค่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนบางคนส่งเป็นร้อยชิ้นพิมพ์แล้วแปะได้เลยนะคะส่งมาด่วนตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224นะคะการเดินทางของการจัดส่งเอกสารไปสนงไปสนีอาจจะช้านิดนึงเรื่องจากน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ว่าเรานับจากวันที่ประทับตราเพราะฉะนั้นส่งวันนี้สบายใจได้นะคะมาถึงบริษัทช้างไทยของเราแน่นอนวันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็นับวันที่ประทับตรา30กันยายนนี่แหละค่ะทองคำแท่งหนัก1บาทนะคะ1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัล นะเผื่อว่าใครอยากจะได้โชคทองปีนี้รีบส่งเลยนะคะภายในวันนี้นะส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะโอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้สูงสูงนอกจากนั้นนะคะในช่วงของน้ำท่วมน้ำรอระบายเนี่ยยุงก็จะเยอะด้วยซื้อหานฟ้ามาใช้จุดไล่ยุงจะได้ปลอดภัยทั้งครอบครัวด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังทำอะไรขอให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจ้า
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังเลยนะคะกับกรีนไบโอนะคะใช้หมักบำรุงหลังสระผมนะทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะคะผมจะนุ่มสวยเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับว่าไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะคะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นสูตรโกค่ะซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าสองเท่านั้นนะคะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียนะคะสีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวกรีนไบโอค่ะ
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: แวะเติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดนะคะแล้วก็ถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมันครบ 1,200 บาทค่ะรับเพิ่มทันทีอีก1ขวดนะคะบัตรเครดิต KTC มีจะมีคะแนนแบบ KTC Forever นะคุณผู้ฟังมาแลกส่วนลดน้ำมันได้เลย449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทวันนี้จนถึงสิ้นปีนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ค่ะส่วนสมาชิก Smart Member เนี่ยสมัครง่าย LINE @sasco สะสมคะแนนเพื่อแลกเป็นส่วนลดน้ำมันทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้รวยๆปังๆไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาคุณฟังไปขอพรกันดีกว่าคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการชุบชูกำลังใจของเรานะคะ
1: เล่าข่าว90
2: กำลังใจมีให้กันทุกสถานการณ์นุกธนาโดนกับป้ายไปโอริโอล่าสุดนุกเปิดกล้องถ่ายทำดงเสด็จซิทคอมที่ทำกับทีมงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ออดิชั่นเลือกนักแสดงถ่ายทำแสดงด้วยงานนี้ป้ายไปให้กำลังใจถึงกองถ่ายทำเอาแฟนๆอยากให้ป้ายมาเล่นรับเชิญด้วยฟินแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุตฟิตฟุตฟิตว่าจะเป็นยุงตาหันฟ้า
3: หนีเร
4: ็
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: คิดมากๆเลยทีเดียวนะคะงานเขียนของพยัพคำพันธ์นะคะกับเสรีขอพรนั่นเองนะคะแหมช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ต้องมีการขอพรนะยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจละค่ะพาคุณผู้ฟังชาว90นะคะไปกราบขอพรหลวงพ่อหลายๆองค์กันเลยในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอกค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: สำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะและแอดวิกส์ค่ะพี่ๆแท็กซี่ซื้อนะคะอย่าลืมเก็บใบเสร็จมาเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรประมาณธันวาคมเรามีนัดกันนะมาลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมมาลุ้นเงินหมื่นมารับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะอยากจะมอบเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้พี่ๆแท็กซี่ทุกคนพี่ๆบางท่านนะอาจจะยังไม่มีรถเป็นของตัวเองใช่ไหมคะมารับสิทธิ์ลุ้นได้เลยโอกาสที่จะได้โชคแบบนี้สูงมากๆนะคะกับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยและผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะซึ่งล่าสุดเขาก็เปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางค่ะ SMF แบตเตอรี่ EFV แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่นะคะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะ Facebook ไอชิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีพี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนไนน์บิวตี้และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังสุดท้ายมันก็จะผ่านไปนะคะฟ้ามืดบ่โดนดอกนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะฟ้าห้ามมืดนะคะแดดมาแรงๆเลยจ้านะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงค่ะอย่างเช่นคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปลมประชากรนะเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยนะคะแล้วก็ต้องมีเฝ้าระวังนะคะเมื่อคืนนี้อ้อยก็แบบนอนไม่ค่อยหลับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ทางเขตนี้ด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำค่ะแนวริมคลอง6หว่าสายล่างนะคะซึ่งบ้านดีเจออยเองเนี่ยนะคะแขวงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นพื้นที่แบบว่าเห็นสีแดงๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานีนะคุณผู้ฟังในเขตคลองสามวาหนองเจาะแล้วก็สายไหมนะคะนอกจากนั้นค่ะทางกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบลงเจ้าพระยานะคะทำให้คลองย่อยคลองสาขาเนี่ยไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วนะคุณผู้ฟังบางแห่งนี่ก็น้ำเริ่มแห้งลดลงเรื่อยๆนะก็ขอให้อย่ามีฝนลงมาเติมนะคะเป็นแบบนั้นแหละนะเราทุกคนสู้ๆแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยไวค่ะแล้วก็เราคนไทยกลับมามีความสุขสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะคะรักษาใจของเราให้ดีให้อยู่ในจุดที่บวกๆเอาไว้ในจุดที่เรายิ้มๆนะไม่ว่าจะเจออะไรมาเนี่ยมองในแง่ดีเอาไว้นะคะรักไม่ลืมนะคะกำลังใจมีให้กันไม่ลืมแน่นอนพี่สายน้ำค่ะบอกว่าอยู่ลำลูกกาซอย5นี่ยังท่วมอยู่นะคะน่าจะคลอง5ใช่ไหมเอ่ยหรือเปล่านะคะหรืออยู่คลอง2นะคะฟังอยู่สระบุรีคุณพ่อ

0: ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวเจอน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะเสียงที่ดีคุณฟังน้องอาร์มบอกว่าคิดถึงแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยมากๆนะคะไม่ได้เจอกันนานจริงๆค่ะหลายปีรอบนี้ได้มาเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์11โมงวันที่4ตุลาคมนี้ปักหมุดค่ะคุณผู้ฟังสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะหรือว่าจุฬาซอย4ค่ะลง BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อยนะคะใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวใครมา MRT ก็ลงไปที่หัวลำโพงก็ได้แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าจะมาสเตเดียมวันจ้าถ้านั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเชื่อว่าพี่วินบอกว่าหาร2เพราะว่าพี่วินก็จะมาดูคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะค่ารถแบ่งกันนะคะคนละครึ่งนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังรถเมย์ก็ผ่านหลายสายนะสอบถามเส้นทางรถเมย์ได้เลยลงป้ายบรรทัดทองก็ได้หรือว่าจะเป็นลงป้ายสถานีสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้เดินทางง่ายใจกลางกรุงนะคะไปกรี๊ดกันให้สนานกับศิลปินเต็มเวทีแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนมากๆเลยเราไปเจอกันให้หายคิดถึงนะคะ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการ
2: เกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.ซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งว่าปากีสถานอาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นและที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำเนียบขาวเพื่อประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของ AI ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุม AI ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปิดท้ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางฟาติมาซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโมร็อกโกอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
0: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
7: สวัสดีครับอามพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ

ยพรนะคะอดีตรักบางปูค่ะต่อเนื่องจากลายทางที่นางรองนะคะตรีชัยนรงค์มีผาแดงของน้องแอมชนทิชาแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นในเพลงแรกกับมนต์แคนกันคู่นางไอของอ้ายนะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาทาง022807127นะคะอยู่กับพี่บุ๋มค่ะโทรมาหากันได้เลยนะส่วนทาง SMS 4689990นะคะก็แวะมาทักทายกันได้เลยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนนะคะสถานการณ์เรื่องของน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่ารถติดในจุดไหนวันนี้เนี่ยเป็นวันทำงานวันแรกนะของหลายๆคนนะคะก็มีรถติดกันหลายจุดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังแน่นๆเลยนะอย่างเช่นถนนสวายประชาราษฎร์ทะลุออกมารังสิตนครนายกคลอง4นะคะรถติดมากไม่ได้มีน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะแต่จุดที่ยังมีน้ำท่วมขังค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นแยกลำลูกกาคลอง4มุ่งหน้าไปรังสิตนครนายกอันนี้ตรงข้ามกับตลาดเอซี่นะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะส่วนสุขาภิบาล6นะคะเป็นทางเข้าวัดบางพลีใหญ่ในนะหรือว่าวัดหลวงพ่อโตบางพลีค่ะระดับน้ำนี่ยังไม่ลดลงเลยนะรถเล็กก็ไม่ควรเสี่ยงนะคะก็จะมีหลายๆจุดนะคะคุณผู้ฟังอย่างลาดพร้าวเนี่ยขาออกบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะส่วนขาเข้าบริเวณหน้าตะวันนาเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคุณผู้ฟังถึงระดับทองรถกันเลยทีเดียวนะคะส่วนรามคำแหงหลายๆจุดนี้แห้งแล้วนะคุณผู้ฟังไม่มีน้ำขังแต่อย่างใดอ่ะยินดีด้วยกับพี่น้องชาวรามคำแหงนะคะรอสายคุณผู้ฟังอยู่นะรอสายใจสั่งมาจ้าสวัสดีคุณการเด็กไก่ด้วยนะคะคุณพี่นกยูงแวะมาขอเพลงแบมมณีวันพี่ตุ้มจากวัดทรายน่าจะรอดพ้นดีกับเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเอ่ย

0: นะคะจากณัฐสุรศักดิ์ค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากรอสายใจสั่งมานะคะ022807127 SMS 4689990ค่ะ90 Super Request ช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วยกันทำมาหากินในวันสิ้นเดือนหน่อยเร็วนะคะ30กันยายนในเลือกข้อความที่3กับข้อความที่10นะคะพิมพ์มาเลยว่า90สู้ๆนะอันนี้นอกจากบอกตัวเองแล้วก็ยังบอกเพื่อนๆด้วยนะให้ทุกคนสู้ๆมีกำลังใจกันสุดๆไปเลยนะคะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อคุณส่งมาได้เลย4689990นะคะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะลูกประคบของเชอร์เอมนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะใครที่แบบว่ามีอาการปวดเมื่อยนะนำไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนแล้วก็ประคบบริเวณที่มีอาการก็จะช่วยให้อาการเนี้ยดีขึ้นลองใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศนะรวมถึงในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกับบูธผู้สนับสนุนใจดีของเรามากมายเลยอย่างเช่นเชอร์เอมนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆโปรโมชั่นต่างๆจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วก็ทุกบูธเนี่ยนะคะเขาจะมีคูปองให้คุณค่ะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรลงบนคูปองนะคะแล้วก็ไปส่งที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งจากนั้นรอในงาน4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันนะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ลุ้นทองคำทุกชั่วโมงอันนี้สำคัญมากค่ะคุณผู้ฟังไปดูคอนเสิร์ตชมฟรีมีความสุขและยังได้ลุ้นโชคทองด้วย
2: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองพบกันหน้าห้าน
0: น้องป๊อปปี้บอกว่าพ่อกันหน้าห้านเด้อจ้าไปเติมพลังกันดีกว่านะคะใครมีเรื่องทุกข์เรื่องเศร้ากังวลอยู่มีความเครียด

0: พลงนี้แล้วเป็นกำลังใจดีๆนะคุณผู้ฟังมีอ้ายน้องบอกแขนะคะข้อความที่3ของเรามาจากพี่สุนันท์นะคะ90สู้ๆมีอ้ายน้องบอกแขนี่คือเปิดพอดีเป๊ะจริงๆแล้วเปิดก่อนที่ SMS จะมาถึงด้วยทำยังไงดีล่ะคุณผู้ฟังเป็นข้อความที่3พอดีแล้วอะ งั้นนับต่อเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเป็นข้อความที่10เลยได้มั้ยข้อความแรกหัวอกพ่อห้างคุณไก่เด็กการนะคะข้อความที่2คุณพี่ดวงแก้วแฟนเลือนสะเทือนใจนะ3ก็เป็นพี่สุนันท์มีอ้ายน้องบอกแขที่เปิดให้ฟังนี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับข้อความที่10เลยละกันนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เข้า 7-Eleven อู้ยบางทีก็หาไม่ได้เนาะในสิ่งที่เราอยากได้เมื่อคืนนี้ค่ะเข้าไปใน 7-Eleven เจอขวดสุดท้ายพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังออยนี้รีบหยิบหมับเลยทีเดียวนะคะเหมือนจะได้สแตมป์ด้วยนะแต่ว่าไม่ทันจะมองนะว่าได้สแตมป์เท่าไหร่หยิบมาก่อนค่ะชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นนะคะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะคะช่วยดูแลลำไส้ของเราใครที่แบบมีความเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนไม่ว่าคุณจะเป็นคนกินมื้อกินแล้วนอนพักผ่อนกายากินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะก็ลองดื่มชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นมีจุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยย่อยแล้วก็ช่วยให้ห่างไกลกรดไหลย้อนด้วยค่ะ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: 90 90 Super Request
3: วันที่10นะมาจากพี่นกดอนเมืองค่ะบอกว่า90สู้ๆนะอยากจะฟัง1กำลังใจมอบให้กับเพื่อนๆที่ฟัง90ทุกคนด้วยนะ

ที่ส่งให้กับคุณผู้ฟังนะน่าจะช่วยได้บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะในช่วงที่หลายๆคนนี่มีความเครียดนะโดยเฉพาะความเครียดสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลนะในเรื่องของน้ำต่างๆนี่ตั้งแต่เช้านะออยได้ยินคำว่าน้ำเหนือนี่หลายคำเลยนะโดยเฉพาะพี่บุ๋มของเรานี่ก็พูดหลายครั้งเลยนะคะด้วยความแบบว่าเป็นกังวลนะคะก็มีหลายๆคนกังวลกันนะแล้วก็เกิดความเครียดใช่ไหมคะเราก็ต้องหาทางแก้ไขค่ะการพบปะผู้คนนะคะการเข้าสังคมการได้ใช้เวลากับเพื่อนกับคนรักนะก็จะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิโทซินนะซึ่งจะช่วยให้อารมณ์เนี้ยคงที่ไม่ขึ้นลงง่ายใครที่แบบว่ามีความเครียดนะมีความกังวลแนะนำว่า4ตุลาคมนี้เรามาเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันใจกลางกรุงนะได้สนุกสนานกับศิลปินได้ฟังเพลงได้ฟ้อนได้รำได้เจอเพื่อนๆความเครียดมันก็จะได้บรรเทาเบาบางลงนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคุณผู้ฟังมาเจอกันมายิ้มแย้มแจ่มใสมาถ่ายรูปกันเราก็จะได้มีความสุขใน1วันนะคะ4ตุลาคมนี้สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะชมฟรีมีลุ้นทองด้วยจ้า

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99

0: จ้า
1: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
2: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: กลับมาหาลูกแน่เด้อเลื่อนเจอโพสของความนี
8: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
9: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
8: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
9: มัมบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
6: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชินช้าสวรรค
8: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
6: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90 Music มาแรง

0: ดียวที่ขอคือกราบแม่
1: 4ตุลาคมนี้ไปเชียร์แม่มณีวันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราไปฟังเพลงนี้สดๆหน้าเวทีได้เลยนะคะส่วนกิจกรรมสุดฮอตอีกหนึ่งกิจกรรมของ90ลูกทุ่งรักไทยคือฉันทนาชะชะชา9ตุลาคมนี้ที่บริษัทโมราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนสมุทรปราการนะคะผู้สนับสนุนใจดีมีของไปแจกเพียบเลยขอบคุณดีคอเจนเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สูนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสูนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บส์ครีมน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะสนุกสนานกับศิลปินเต๋าภูศิลป์แล้วก็ดีเจของเราด้วยมีเงินรางวัลมีของรางวัลแจกเพียบเลยฉันทนาช่าช่านะคะฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า
2: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้1มีไข้หนาวสั่น2ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง3ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย4อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย5แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีหนองตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วน ฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้
10: ทุกคนสวัสดีครับในวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอกันแน่นอนครับกับอาร์มน้อยโรจนันท์มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองอย่าลืมมาหมวนมาซื้นมาสนุกสนานมาทายหยดน้ำกันอย่าลืมใหม่กำลังใจกันหลายๆนะครับ

กาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

เธอยังไม่ชัดค่ะต่อเนื่องจากเนกนฤพล Facebook กล้าไลฟ์ LINE บอกกล้าแอดนะคะความต้องการทางแพทย์สูงพี่เสลิดค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยไอดินอภินันแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะคะดูยังไงก็น่าจะเป็นเจ้าลำเอียงแหละอ้ายน่ะไม่ได้แพ้เขาหรอกนะคะสวัสดีพี่ตั้งพัฒนาการด้วยอยากจะฟังพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะแถวๆพัฒนาการเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะพี่นกดอนเมืองตอนนี้ก็แถวๆดอนเมืองนี่ก็น่าจะดีขึ้นเยอะมากๆแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่พิทยาด้วยบอกรักฝากใจนะคะแล้วก็มีพี่วิชานางลิ้นจีอยากจะฟังลำเพลินวงศกรนะคะอาช่วยเลือกเพิ่มเติมกันได้ทาง022807127นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ4689990นะคะวันนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางบอกเลยว่ารถติดมากๆเลยนะอย่างเช่นพหลโยธินขาเข้าค่ะช่วงสะพานข้ามคลองถนนนะคะตรงข้ามตลาดสะพานใหม่อันนี้คือไม่ได้รถติดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าน้ำท่วมสูงอีกรอบหนึ่งนะรถเล็กเนี่ยจะต้องวิ่งไปทางช่องทางขวานะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่เรานี่ก็จะดูแลกันนะเอื้อเฟื้อกันในการให้ทางนะคะรถเล็กก็จะไปทางขวาแล้วก็ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะมีคุณฟังบอกว่าอยู่รามคำแหง42น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วนะยินดีด้วยค่ะส่วนรังสิตนครนายกวันนี้ฝั่งขาเข้าคือติดยาวแล้วก็ติดเป็นชั่วโมงด้วยใครที่ไม่ได้จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าดูจากภาพแล้วรถติดยาวจริงๆค่ะตั้งแต่คลอง6ไปจนถึงคลอง4ไปรังสิตนี่เรียกว่าติดกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวอ่ะสู้ๆทุกคนนะ

ใช้คู่กันไปเลยสบู่และเซรั่มนะคะคุณผู้ฟังสบู่ผิวใสก้อนใสๆ สีส้มๆหอมกลิ่นส้มสดชื่นนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราก้อนละ59บาทเท่านั้นค่ะใช้คู่กับเซรั่มผิวใสของวิซีนะคะที่แบบว่าถูกใจคนผิวหมองเป็นเซรั่มผิวใสวิซีที่ขายดีมาต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วจากรอยัลบิวตี้นะคะเป็นซองสีส้มๆค่ะคุณผู้ฟังผิวกระจ่างใสเรียบเนียน49บาทเท่านั้นเองทั้ง2อย่างทั้งสบู่แล้วก็เซรั่มเนี่ยหาซื้อได้ใน 7-Eleven และ 4JM ค่ะจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนแนะนำว่าซื้อมาใช้คู่กันได้เลย

0: เจ้านางเอ๋ยนะคะจากเมียพร้อมพงค่ะต่อเนื่องจาก3นาทีเกษมคมสันนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะตอนนี้10โมงกับอีก36นาทีค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: สู้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังลุยกันต่อไปค่ะเครื่องดื่ม OT และเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะและทุกวันนี้การดูแลตัวเองก็ง่ายๆนะคะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นที่ออยบอกไปนะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาด
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: ใกล้ที่ใกล้กันนะคะแหมฟังเพลงแบบนี้เราได้ยิ้มเบาๆด้วยนะคุณผู้ฟังอย่างมีความสุขนะคะ10อันดับเพลงดังขอฟังได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยตามเชียร์เพลงที่คุณชื่นชอบแล้วก็ศิลปินที่รักได้เลยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลายๆเพลงนะในชาร์ต10อันดับเพลงดังค่ะที่เราจะได้ฟังสดๆในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะอย่างเช่นหัวอกพ่อห้างแม่มณีวันนี่ได้ฟังแน่นอนนะคะอ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒินะคะบอกคืนแล้วเนาะปลายกนกพรนี่ก็เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรา10อันดับเพลงดังได้ฟังแน่ๆนะคะแล้วก็มีบางเพลงที่เคยเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วก็ออกจากชาร์ตไปแล้วนะคะแต่ว่าศิลปินก็นำมาโชว์บนเวทีคือทั้งมันทั้งม่วนทั้งฟินบอกเลยว่าครบรถมากๆ4ตุลาคมนี้11โมงเรามีนัดกันสเตเดียมวันบรรทัดทองนะจ๊ะใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเพลงใหม่ล่าสุดจากเต้าหยองยุคนเดชนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้เจอน้องเต้าหยองด้วยปกติก็จะแบบติดคิวละครตลอดนะคะแต่ว่าเพื่อ90ลูกทุ่งรักไทยเพื่อแฟนๆนะก็เคลียร์คิวมาให้พอเอะพักดีนะคะจากระเบียบวาทศิลป์นี่คือจัดการเคลียร์คิวมาให้แฟนๆโดยเฉพาะเลยค่ะ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
9: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
10: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ารักมากๆเลยกับเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ยิ้มหวานหวานนะคุณผู้ฟังเอาจริงสวัสดีเต้าหยองจ้ะ
1: สวัสดีครับผมเต้าหยองยุคเดชระเบียบวาทศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับนะแล้วเจอกันจีบบ่เป็นใหม่ล่าสุดได้ฟังแน่นอนวันอาทิตย์นี้4ตุลา
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: มาถึงปุ๊บจับจองเก้าอี้เลยนะคะอยู่หน้าเวทีค่ะเตรียมรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีนะคะก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตเริ่มใช่ไหมคะคุณผู้ฟังของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีบางทีก็โอ้โหได้กันไปคนละเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนุกกันก็ง่ายๆเลยหน้าเวทีแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะใครมาถึงก็อย่าลืมแวะบูธผู้สนับสนุนใจดีของเราร่วมกิจกรรมในบูธหรือว่าอุดหนุนสินค้าราคาสุดพิเศษเลยนะคะได้คูปองมาเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็หย่อนที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งค่ะขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะอาจจะได้ทองคำจากการซื้อชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณยาสมุนไพรตราเชอร์เอมด้วยยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะลูกทุ่งสแควร์4ตุลาวันอาทิตย์นี้แล้วคุณผู้ฟังตื่นเต้นเนาะอยากจะเจอแฟนๆนะมาเห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงหลังจากที่มีบางคนได้เผชิญกับน้ำท่วมบ้างแล้วเป็นอย่างไรก็อยากจะให้มาอัปเดตกันมาเจอมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะจะได้รู้ว่ายังอยู่กันมีความสุขดีนะคะแล้วก็ไปเติมความสุขเติมความสนุกสนานที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรากับศิลปินเพียบเลยระเบียบวาทศิลป์กับศิลปินภูไทยนะสองวงหมอลำนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ยังมีศิลปินอีกมากมายแมมมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะน้องปลายน้องเพชรนะคะจากแกรมมี่โกค่ะอามวุฒิพัฒน์นะคะน้องเต้นพิชยาใบบัวพรชนกจากเวทีประกวดชื่อดังนะคะน้องอามน้อยค่ะหมอลำซิ่งสุดฮอตนะคะโอ้โหรับรองมัน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: อีกหนึ่งนักร้องได้เจอกันแน่นอนจากศิลปินผู้ไทยน้องเต้ยอภิสิทธิ์นะคะหนุ่มใต้ที่ร้องอีสานมู

อนนะคะคำฮักบ่าวปักใต้จ่าจากเต้ยอภิสิทธิ์ศิลปินภูไทยนะน้องเต้ยนี่ก็มาพร้อมกับมาร์ควงศิลป์นะไม่ตัดสินใจไม่ถูกเลยว่ามาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์หรือก้องชัชวาลใครหล่อกว่ากันนะคะแต่ที่แน่นอนเลยคือพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์หล่อสุดแน่ๆนะคะแล้วต้องเจอกับพ่อเอ๊ะด้วยระเบียบวาทศิลป์โอ้โหสุดยอดนะคะทั้ง2วงหมอลำสุดฮิตใจกลางกรุงค่ะคุณผู้ฟังนะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเชิญชวนมิตรหมอแคนแฟนหมอลำไปหน้าห้านจ้าส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยฮักสาวหมอลำหนุ่มหมอลำก็รักนะจ๊ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการ
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ะไร

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก15วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฟักขาวรายงานครับ
4: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่17รดจิตอาสากำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9และภาคประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลโคกครามและตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน10ครอบครัวในการนี้ได้จัดชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น. ถ ถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
11: สวัสดีครับผมก้องชัชวาลศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาเนี่ยนะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราครับจะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ

ให้กับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนนะคะที่เป็นนักสู้หัวใจเซิร์ฟเราสู้ไปนะสู้งานสู้ชีวิตนะคะแต่ว่าขอให้ชีวิตอย่าสู้กลับแค่นั้นพอเราสู้งานสู้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นหัวใจเซิร์ฟด้วยนะเดี๋ยว4ตุลาคมไปเซิร์ฟกันให้เต็มที่นะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ค่ะนะคะไปสนุกสนานไปบันเทิงกันบางทีมีความเครียดมีความวิตกกังวลความทุกข์ใจที่ผ่านมาในช่วงของมีน้ำท่วมขังนะมีน้ำรอระบายบางทีเราก็เครียดเกินไปนะเราก็ไปปลดปล่อยความเครียดไปเติมความสุขให้กับตัวเองไปเจอดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยร่วมร้องเพลงจังหวะหัวใจด้วยกันนะรอบนี้จะมีอะไรพิเศษเพื่อแฟนๆเดี๋ยวต้องรอติดตามหน้าเวทีบอกก่อนไม่ได้ต้องอุบไว้เป็นความลับแต่ที่แน่ๆค่ะมีเสื้อ90รุ่นไหนใส่มาเจอกันก็ได้ใครอยากได้เสื้อฉลอง12ปีนะคะสีขาวยังมีอยู่นะคะมีหมวก12ปีเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยค่ะซึ่งก็หาซื้อได้ที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งภายในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ซื้อแล้วนะคะใส่โชว์กันได้เลยนะคะยังได้คูปองส่งลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยรับรองสนุกแน่นอนค่ะตอนนี้ออยกดถ่ายทอดสดแล้วนะคะแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แวะมาคุยกันกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่อวยพรบอกว่าแชร์ให้แล้วสวัสดีคุณพี่บุญส่งด้วยนะคะแวะมาทักทายกันนะคะทางไลฟ์ของเราเข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักกันได้นะบางคนก็เอ๊ะจะทักว่าอะไรดีนะก็สวัสดีค่ะเอาไว้ก่อนใช่ไหมเออนะคะเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆชวนคุยกันนะคะอีกหนึ่งศิลปินนะคะได้สนุกสนานกับแฟนๆหน้าเวทีแน่นอนเราจะไปเช็คชื่อกันว่าใครมาบ้างลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันน้องเจนมาไหมน้องโบมาไหมน้องนุ่นมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโบซุปเปอร์วาเลนไทน์มาแน่นอน

0: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับดีเจช่วงบ่ายนะคะสวัสดีค่ะพี่ดีเจดอง
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โหจัดรายการบ่ายโมงแต่มาถึงตั้งแต่11โมงขยันมากนี่คือแบบดีเจตัวอย่างเลยทีเดียวนะขยันเพราะอะไรคะ
1: ไปคุณหมอมา
0: ไปหาหมอมา
1: เช้าตั้งแต่9โมง
0: โอเคนะ
1: เสร็จแล้วก็เลยมาแวะมาเอ้ยไม่ใช่แวะก็กลับมาจัดรายการเลย
0: นี่นะคะเดี๋ยวต้องให้แฟนๆให้กำลังใจกันต่อตอนบ่ายโมงด้วยนะคะ4ตุลาคมเป็นยังไงบ้างพี่ดองรอบที่แล้วพี่ดองทันไปเจอระเบียบวาทศิลป์ไหม
1: ไปเจอ
0: ปี66นะ
1: เจอ
0: แปลว่าพี่ดองก็มาจัดรายการที่นี่นานแล้วเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนมาจัดเพิ่งปี67
0: อ่ะแล้วได้ไปไหมสรุป
1: ไป
0: ที่แล้ว
1: ไป
0: เจออยู่ใช่ไหม
1: คือจะบอกว่าจริงๆไม่ได้แบบว่าเป็นคนติดตามแบบหมอลำอะไรเยอะขนาดน
0: ั้
1: นแต่ว่าชื่อระเบียบวาทศิลป์คือได้ยินมาแบบ
0: นานมากค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดใครได้รู้ว่าอะไรนะถ้าใครแบบเราข้ามไปถึงคอนเฟสติวัลหนึ่งที่ชื่อ Big Mountain น่ะไม่ใช่ประมาณ
0: ตอนปลายปี
1: แต่แบบระเบียบวาทศิลป์ไปได
0: ้สุดยอดแ
1: บบสุดยอดมากแล้วทุกคนถ่ายภาพไม่ดูคือมีแต่คนไปอยู่ระเบียบวาทศิลป์เต็มไปหมดเลย
0: ไปดูหมอลำ
1: เขาบอกว่าหาดูยากมาก
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นเรื่องแบบดีใจที่ได้ไปเจอได้ไปดูอ่ะ
0: นะคะเมื่อปี66เนี่ยนะคะพ่อเอ๋นี่ก็นำทีมแบบน้องๆระเบียบวาทศิลป์มาทั้งเต้ายองทั้งท็อปนรากรคือความหล่อกระจายเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรา
1: อันนี้ยอมแค่2คนผมยอม
0: พ่อเอ๋เลยนะ
1: ยอม
0: พี่เอ๋ต้องยอมพ่อเอ
1: ๋ยอมนอมเต้ายองครับ
0: ท็อปนรากร
1: ใช่ต้องยอมคนอะไรหล่อ
0: เออหล่อจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอศิลปินภูไทยอีกก็จะมีน้องมาร์คน้องเต้ยก้อง3คนนี้ก็หล่อมากดีเจเรานี่จะสู้ได้ไหมเราก็จะมีดีเจบุ๊กดีเจดองดีเจชัดๆดีเจแบงค์4หนุ่มคิดว่าสู้เขาได้
1: เอาบุ๊กไปสู้คนเดียวเหร
0: อ
1: เอาบุ๊กเอาง่ายๆมัดรวมทุกคนอ่ะจะสู้คนหนึ่งได้หรือเปล่าย
0: ังไม่แน่ใจเ
1: ลย
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขอกำลังใจจากแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไปเชียร์หน้าเวทีกันด้วยนี่ไปเชียร์ดีเจดองนะคะมีเราจะมีร้องเพลงจังหวะหัวใจอีกนะคะพี่ดอง
1: อันนี้โอเคผมร้องได้แล้วเนี่ยเสียงปกติแล้ว
0: แต่ว่าหน้าเวทีจะมีอะไรพิเศษเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอติดตามยังไม่บอกตอนนี
1: ้ยัง
0: เพราะว่ายังไม่ได้คิด
1: ใช่พี่ไปบอกเขาสิ
0: แกสิ
1: พี่ไปบอกเขาสิ
0: คิดแล้วเตรียมเอาไว้แล้ว
1: เป็น
0: เซอร์ไพรส์หน้าเวทีเลยนะคะทุกคนอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเดี๋ยวไปคุยกับแฟนๆต่อทางไลฟ์นะ

0: ็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานคุณผู้ฟังเลขสวยมาก90ปีแล้วนะคะที่อยู่กับพวกเรามาชาวไทยค่ะแบรนด์โปยเซียนะแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีนะคะแบรนด์นี้เริ่มต้นตั้งแต่2479ค่ะจากร้านขายศูนย์ภายย่านเยาวราชแล้วก็พัฒนากลายเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลค่ะ Facebook Fanpage โปยเซียน TikTok โปยเซียน Official TH รวมถึง YouTube โปยเซียน Official ด้วยนะคะและทริปสุดพิเศษที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกไปเที่ยวฟรีกับเราได้นะคะ13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปนะโปยเซียนจัดให้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32ที่นั่งค่ะ1รางวัล1ที่นั่งนะคะคนเดินทางด้วยกันนี้ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วเพราะว่าเราพาไปเดินหลายที่เลยทีเดียวถ่ายรูปสวยๆด้วยกันนะคะใครอยากไปร่วมสนุกกันแบบนี้ก็โทรมาลงทะเบียนได้ทาง022807127นะหลังไมค์ของเราค่ะและทุกวันเสาร์รอดีเจออยโทรหานะคะเพื่อมาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์ถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีทันที1ที่นั่งโอ้ยน่าสนุกนะคุณผู้ฟังสนุกตั้งแต่ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่นะดีเจออยจะโทรหาสักทีนะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ลงทะเบียนโทรมาลงทะเบียนได้เลยแล้วก็แวะไปที่เพจลูกทุ่งรักไทย90กดไลค์กดแชร์กิจกรรมนี้ด้วยนะคะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
1: 90 90 Super Request

0: ามจะโทรมาทวงเพลงได้หมดนะรออยู่ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่พี่นางสิริพรอําไพพงษ์ค่ะต่อเนื่องจากรัชนกศรีโลพันธ์นะอยากอยู่เงียบๆ2คนตอนนี้ก็ไม่อยากอยู่เงียบๆนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเจอสถานการณ์น้ำท่วมนี่อยากจะไม่อยู่เงียบๆนะคะไม่เอานะคะชอบออกมาเจอผู้คนนะคะจุดไหนที่น้ำท่วมขังอยู่ก็ขอให้ระบายได้โดยไวนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: แชมพูขิงเพียวนะคะแล้วก็ครีมนวดผมค่ะคุณผู้ฟังจากสมุนไพรไทยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นค่ะไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์ซิลิโคนนะคะใครแพ้ง่ายก็ใช้ได้ที่สำคัญคือหอมมากคุณผู้ฟังแชมพูขิงเพียวเปิดฝาปุ๊บหอมปั๊บนะคะตอนนี้159 1แถม1ค่ะใช้คู่กับครีมนวดผมนะคะที่ช่วยผมนุ่มสวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ159 1แถม1เช่นเดียวกันนะคะช้างไทยช้อปปิ้ง092-352-4446ค่ะ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งนะคะสั่งซื้อได้เลยแชมพูและครีมนวดผมของ King

ั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นะคะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองค่ะ4โมงเย็นดีเจชัดๆนะคะยาวๆไปที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะบุษบานะคะนางเอกมิวสิกก็คือน้องสยามโมส่งท้ายด้วยสยามโมเลยละกันนะคะกับรักหยอกๆพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ขอให้ฟ้าสดใสแดดดีตลอดทั้งวันมีความสุขกับการทำงานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะบ๊ายบาย

0: ามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

จิตลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ฟังต่อเลยละกันค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเสร็จไปแล้วเครื่องใจอีกเครื่องนึงแล้วตาอายเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้สวัสดีครับผมตาหยองยุคเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ

านไปมงมา24นาทีแล้วครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอยู่กับดองที่นี่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ถือว่าเป็นวันพุธส่งท้ายเดือนด้วย30กันยายนอย่างนี้บอกครับหลายๆคนไม่ได้เรียกว่ากันยายนแล้วหลายๆคนเรียกว่ากันยายนเพราะว่าเย็นซะเหลือเกินสำหรับในเดือนที่ผ่านมานะครับยังไม่ผ่านสำหรับเดือนที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับ อยู่กับดองครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันนี้ก็ถือว่าเสียงดีขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าไปพบคุณหมอตั้งแต่ช่วงเช้าไปเอาสำลีห้ามเลือดแล้วก็ซิลิโคนที่มันอยู่ในจมูกเนี่ยออกเรียบร้อยนะครับเสียงก็ยังก้องๆนิดๆขึ้นจมูกหน่อยๆนะครับแต่ก็ฟังรู้เรื่องกว่าวัน2วันที่ผ่านมาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงครับก็จะกลับมาเสียงปกติเหมือนเช่นเคยนะครับถ้ามันว่าตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับอีก1วันที่มีแสงแดดออกมาให้ได้เห็นกันแล้วก็บรรยากาศการกลับมาทำงานของหลายๆคนก็น่าจะกลับมาทำงานกันได้เริ่มปกติแต่ยังปกติไม่หมดแน่นอนเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงมีเรื่องราวของน้ำท่วมกันอยู่นะครับน้ำขังรอการระบายแล้วกันรอการระบายเดี๋ยวเรียกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนเคืองเอาอีกนะครับก็เอาว่าสู้ๆกับทุกเหตุการณ์ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นทักทายกันด้วย4เพลงเพราะๆเลยในชั่วโมงนี้มนต์การแก่นคุณครับกับคำว่าฮักมันเหี่ยทีมใสนะครับไผ่พงศ์ชอนกับทีมอ้ายไว้ตรงนี้แหละมีก้องห้วยไร่กับสายว่าสิบอทีมกันเอฟฟีโรดิคิตตี้เมื่อสักครู่นี้สี่ทีมกันแล้วบอสนะครับเริ่มต้นทักทายกันในชั่วโมงนี้และใครอยู่ด้วยกันรายงานตัวกันหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังกันดีกว่า02 280 7127 SMS 468 9999

0: รู้สึกว่าตอนนี้จะมีฝนตกลงมาแถวๆประเวศลาดกระบังแถวๆเขตวัฒนานะครับแม่ลาดกระบังนี่อย่าเพิ่งไปซ้ำได้ไหมเพราะว่าเรื่องราวของน้ำท่วมนี้ยังไม่คลี่คลายดีเลยโดนฝนเข้าไปอีกแล้วนะครับใครอยู่ตอนนั้นก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกต้องส่งกำลังใจไปสำหรับคนที่กำลังเริ่มฟื้นฟูใครเริ่มฟื้นฟูได้ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่อาจจะยังแบบว่ายังต้องอยู่กับน้ำต่อไปก็ต้องสู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวความช่วยเหลือเข้าไปแบบทั่วถึงนะครับนี่คือน้ำแข็งที่พี่วันกับอัศวินน้ำตาครับก่อนหน้านั้นมีเนสกาแฟศรีนครกับหนังเรื่องเก่า
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกอยู่ทุกวันนะครับหลายคนเจอการคันกวนใจคันยุบยิบนะครับที่ใส่เสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนี่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการคันได้วันนี้แนะนำสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและก็ระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าก็มีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ไปทั้ง Shopee หรือว่า TikTok ได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: นครพนาครับกับหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆแต่ว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนี้ไม่เพราะหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะครับไม่ได้ฟังนานเหมือนกันช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ส่งอย่าชะล่าใจครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเน้นย้ำเลยว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับอยากเป็นเศรษฐีทองกันต้องรีบส่งภายในวันนี้เท่านั้นนะครับลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า 179,500 บาทนะครับก็ลุ้นได้ง่ายๆด้วยฝากล่องยาจุดกันยุงจ้าห่านฟ้าครับรีบไปหาซื้อได้เลยตอนนี้ด่วนๆครับแบบไหนสีไหนก็ได้ครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งที่ปู่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วหมดวันนี้นี่ก็พรุ่งนี้ไปส่งไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็รีบส่งวันนี้เลยครับส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากใครมีอยู่รีบส่งด่วนเลยห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: โบยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หยิบมาแนะนำกันครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโหการเจอกันของสองคนเสียงดีเลยไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพานุวัฒน์ครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าสุดสนานแฟนทีมกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่าแล้วก็เป็นทริปที่แบบไปเที่ยวฟรีด้วยนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลครับก็1รางวัลเท่ากับ1ที่นั่งนะครับจะไปวันที่อาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยครับอยากไปเที่ยวกันฟรีๆนะครับก็โทรไปที่02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้เป็นโพสต์ปักหมุดบนสุดเลยนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับ11โมงถึงบ่าย3ช่วงออกดีเจออยครับก็รอลุ้นให้ดีเจออยโทรกลับไปลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีครับเที่ยวฟรี1ที่นั่งได้เลยนะครับทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวชมกันนิดนึงนะครับสำหรับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหินได้สะดวกคล่องแคล่วนะครับเพื่อความคล่องตัวเลยนะครับซึ่งเราจะไปกันหลายที่เลยพระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แห่งดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เลยที่มีความประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดรีบลงทะเบียนก่อนเลยครับกับกิจกรรมนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต100%
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ดีเดชรพงศ์ครับมีอรพัชยากับร่างกายต้องการแฟนแต่ว่าถ้าร่างกายต้องการความสนุกวันอาทิตย์นี้อย่าลืมครับไปมันไม่ม่วนกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับรับรองว่ามันม่วนได้บวกกับความมันบวกกับความสนุกแล้วก็บวกกับการได้ลุ้นโชคทองด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมวันอาทิตย์นี้ไปเจอกันนะครับรับรองว่าได้บวกได้สนุกแล้วก็ได้ร้องเพลงนี้พร้อมกันอีกแล้วต้องมาหัวใจ90ลูกทุ่งรักไทยครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยหนึ่งนาทีก็แล้วกันชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันเหมือนเดิม Facebook Live กับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมเพราะถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี
2: ้อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอมรับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่เราก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอาทิเช่นแฟลตคลองจันทร์ซึ่งสามารถดึงน้ำลดลงได้15ซมต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเร่งพร่องน้ำในแก้มลิงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอดแคสต์ทางผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องใหม่จึงต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานร่วมกับปภ.เพื่อวางขั้นตอนและการส่งข้อความแจ้งเตือนให้มีความแม่นยำตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
8: สวัสดีครับเต้ยวงศิลป์ครับจากหมอลำศิลปินผู้ไทยมาเบิงหมอลำน้ำกันมือวันที่4ตุลาคมนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับแถวบรรทัดทองครับพี่น้องครับแล้วพ่อกันแน่นอนครับมวลมั่นจัดเต็ม

กาศทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ประกอบของการฟองทุ่งเงินครับกับหน่วยงานในชื่อว่าจื่อบ่อและก่อนหน้านั้นมีเบลนิพดาครับ2ปีแพ้2นาทีมีเป้วีรศักดิ์อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงเริ่มต้นมากับตรีชัยนรงค์ครับแพ้ตั้งแต่เป็นอ้ายบ่าย 2:24 นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกในวันส่งท้ายเดือนกันยายน30กันยายนนะครับ2569ท่ามกลางแดดที่มีได้อยู่วัน2วันรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีฝนตกลงมาในส่วนของบริเวณด้านบนๆของกรุงเทพมหานครนะครับบางเขนบางซื่อหลัก4ดอนเมืองแต่ละพื้นที่นี่แบบว่าอาจจะแบบยังไม่ทันแห้งสนิทดีเลยยังไม่ทันเห็นแบบว่าพื้นถนนแห้งเลยมาอีกแล้วนะครับฝนก็ต้องระมัดระวังด้วยกันแล้วกันแล้วก็เรื่องราวของคำเตือนที่มีเรื่องราวของคำเตือนของน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของน้ำเหนือที่มันจะลงมาอีกก็ต้องรอดูข่าวกันต่อไปส่วนเรื่องน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจริงครับเมื่อวานนี้จัดรายการเสร็จตอนช่วง4โมงผมไปทำงานต่อแถวท่าเตียนตอน6โมงเย็นเสร็จมาประมาณ3ทุ่มสถานที่ที่ผมไปทำงานเนี่ยมันก็อยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเลยพอเดินลงมาจากที่ทำงานชั้นบนสุดอะเดินลงมาถึงข้างล่างก็เริ่มมีน้ำเจ้าพระยาเข้ามาแล้วนะครับนิดๆ นะแต่ก็แบบฮะมาแล้วเหรอน้ำเร็วมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ะใครอยู่ใกล้ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขาเตือนๆกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงอีกแล้วช่วงนี้เดินหน้าต่อก็เพลงที่อยากจะฟังบอกได้เลย022807127นะครับ SMS ก็4689990

0: กูแฟร์โอเอครับกับงานที่ชื่อว่าสังกะลีและก่อนนั้นมีดันดัสกรพัชนาชัยกับเขาสมเจ้าเฮาสมปูนครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังเจอเรื่องราวของผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตอยู่นะครับต้องลองนี่เลยครับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับแล้วอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับสูตรโกลซองสีส้มซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ชัยธนาวุฒิครับกับในงานได้ชื่อว่าคิดถึงพี่ไม้แต่ว่ากิจกรรมนี้ก็เรียกว่าหลายคนคิดถึงแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน10ปีเลยทีเดียวนะครับชันธนาชัชชาครับกิจกรรมที่จะยกความสนุกไปถึงโรงงานของคุณครับครั้งนี้90ลูกทุ่งรักไทยนะครับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินสุดฮอตออปป้าลูกทุ่งอย่างหนุ่มเต๋าผู้สินครับก็จะไปหาพี่น้องชาวโรงงานครับที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงาน2ที่สมุทรปราการนะครับจะไปกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับพี่น้องกว่า 1,200 คนเลยไปพร้อมกับหนุ่มเต๋าผู้สินไปพร้อมกับเกมสนุกๆเงินรางวัลของรางวัลแจกจุกๆจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขอไปผู้จำหน่ายยาสมุนไพรครับยาอาน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: อสลูกเสียงวิหกแล้วก็หมอโอลีครับกับงานที่ชื่อว่ามักบ่าวผู้ยาวหยิบมาแนะนำกันกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ใครที่ออกไปทำงานด้านนอกหรือไปทำกิจกรรมข้างนอกแล้วเจอปัญหาเรื่องราวของแมลงกัดยุงหรือว่ามดกัดแล้วเกิดอาการคันกวนใจนะครับก็แนะนำยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้ว่าพกติดตัวไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยเมื่อจากการทำงานเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็ตอบโจทย์เลยครับทั้งอาการคันและก็อาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายครับตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมและเก้าอี้มานั่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมปราสาทสะดกก๊อกธมเป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าอุทยาทิติยวรมันที่2แห่งเมืองพระนครโดยเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนจะถูกทิ้งร้างไปในเวลาต่อมาและถูกทำลายอย่างหนักในช่วงสงครามเย็นก่อนที่กรมศิลปากรจะได้สำรวจและบูรณะปราสาทสะดกก๊อกธมขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการแบบอนาสติโลซิสโดยใช้เวลาบูรณะกว่า20ปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันกรมศิลปากรได้จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งล่าสุดของประเทศไทยและเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศกัมพูชามากที่สุดมีระยะห่างจากชายแดนเพียง1กิโลเมตรค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค

0: อ่าฮะบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
4: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
4: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
3: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
4: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

สนุกสนานแน่นอนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงของเราครับแลนด์มาร์คใหม่ของลูกทุ่งสแควร์ครับเสด็จวันบรรทัดทองนะครับเสาไม่ใช่เสาอาทิตย์นี้ครับ4ตุลาคมเป็นต้นไปไม่4ตุลาคมเป็นต้นไป4ตุลาคม10โมงเป็นต้นไปสนุกสนานแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์ไปท้ายสนุกสนุกอีกสักหนึ่งเพลงกันแล้วกันครับนางฟ้าหน้าฮานกับผู้หญิงเพชรบ้างแพงช่วงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเพลงไหนจัดได้ครับหลังไมค์หรือว่า SMS ส่งรายชื่อเพลงได้เลย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อ

0: ลือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในทรงต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันมีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสราการเลียมทองรายงาน
4: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติและพักผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
4: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมในขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร43ลำและนครนายกส่วนภาคใต้เตรียมไว้10ลำและพร้อมที่จะนำไปยังพื้นที่ต่างๆอีก46ลำพลเรือเอกธาดาวุฒิยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆและกำลังพลนั้นมีเพียงพอโดยบูรณาการบุคลากรจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที
7: ่เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะปลายกนกพรนะคะวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยมาร่วมสนุกสนานกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยทีเดียวเชียวว่าอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

นุกสนุกการในชั่วโมงที่3ครับผ่านบ่าย3โมงมาได้25นาทีครับปีเสด็จกับสาวเกาหลีครับก่อนหน้านั้นมีบอยสิริชัยกับแพงยังแหงงามครับเบียร์พร้อมพงษ์เนกฤพลดำดัสกรกับคือเก่าละเสี่ยวแล้วก็เริ่มต้นด้วยไม้พิรมพรมนแคนกันคุณกับเจ้านายชื่อกำเก่านะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครับกับวันส่งท้ายเดือนนี้นะครับ30กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนที่10แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับกับเดือนตุลาคมด้วยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่หลายๆคนรอคอยให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่อยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆกันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับใครอยู่ด้วยกันยังคงทักทายกันได้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าฝนตกกันหรือยังหรือว่าหลายๆพื้นที่เป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้พร้อมกับรีเควสที่อยากจะฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้กับ90ซุปเปอร์รีเควสใครไหนอยากฟังด่วนรีบส่งได้เลยรีบจองได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาถึงหนึ่งงานนี้ก่อนพี่สายน้ำตามหาเข้ามาครับพี่ต่ายอรไทยนี่คือนอนฝันเสียงฝน

0: ต่อเนื่องมาจากเรคเควสที่ถามหากันเข้ามานะครับนี่คือเวียสุรวัฒน์นะเสียดูแล้วก็ปล่อยฟ้าละลายพรกับดอกจานประหารใจแล้วก็มีพี่ต่ายอรทัยก่อนหน้านั้นที่ถามหากันเข้ามากับนอนฟังเสียงฝนนะครับใครนอนฟังเสียงฝนอยู่บ้างตรงไหนอย่างไรบอกกันหน่อยซิดูซิว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรนะครับต้องก้อนกลมอิงอ่อนครับอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับแล้วก็ผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยเลยนะครับและมีให้เลือกหลายสูตรเลยครับผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิววิ้งก็เหมาะกับสูตรมะขามแท้และก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรพลายครับก็เผยความกระจ่างใสด้วยพลายหอมสมุนไพรจากธรรมชาติที่ช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนนะครับทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ยังมีวิตามินอีครับดูแลให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นคงความเนียนกระชับด้วยหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ไปได้ที่ช่องทาง Official ของสบู่สมุนไพรอิงอ่อนครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ที่เข้าไปอยู่ในอันดับที่3ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นี่ถ้าเป็นป่าววีนี่ก็ถือว่าบายใจสุดๆนะครับเพราะว่ายอด MV เพลงนี้ปล่อยมา2เดือนนี่ยอดวิวทะลุไปถึง4ล้านวิวแล้วครับแล้วก็เห็นบอกว่างานโชว์นี่ยาวไปจนแบบว่าเมษาปีหน้าเรียบร้อยปีหน้าคือปี70ในงานโชว์ที่จองคิวยันเมษาปีหน้าแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าเป็นหนุ่มที่ผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็หนึ่งงานนี้สนุกสนานดีทีเดียวนะครับหยิบมาให้ได้ฟังการ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์10โมงถึงบ่าย3โมงตรงช่วงเวลาของชาร์ตชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ใกล้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วล่าสุดพ่อเอ๊ะพักดีหมอลำระเบียบวาทศิลป์นำทีมหมอลำนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายทำบุญตักบาตรรับพรรับน้ำพุทธมนต์ที่บ้านพักหมอลำจังหวัดขอนแก่นเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าสู่โหมดซ้อมหนักเตรียมเปิดฤดูกาลใหม่ปี2569ถึง2570วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับเรื่อง Request ที่พี่เล็กถามหาเข้ามาให้ได้ฟังกันนะครับปลายกนกพรครับกับงานในช่วงบอสโสดบออนุญาตให้จีน
1: 90 Super Request ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: อาทิตย์ที่แล้วครับห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าศิลปินเพียบครั้งนี้ยิ่งใหญ่สุดๆอีกแล้วนะครับกับลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับประกาศกรรมหมอลำสถานกรุงอาทิตย์ที่4ตุลาคมเสด็จวันบรรทัดทองนะครับก็นำทีมโดยระเบียบวัฒนศิลป์ครับพ่อเอภักดีท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชนะครับบีบุษกรแอนนาปรีชยาแล้วก็มาประชันกับศิลปินภูไทยครับพ่อทวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักษ์นะครับก้องชัชวาลนะครับมาด้วยพร้อมด้วยแมมมณีวันครับอามน้อยโรจนันท์บัวซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์ด้วยอ่ะใครอยากสนุกกันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดแล้วก็นอกจากจะสนุกแล้วยังมีลุ้นแจกทองทุกชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปร่วมสนุกอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่11โมงเลยนะครับไปรับคูปองที่บูธผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปลุ้นโชคทองกันทุกชั่วโมงนะครับมาเจอกันมาถ่ายรูปพร้อมๆกันมาม่วนกันนะครับเจอกันอาทิตย์นี้11โมงเป็นต้นไปเซเลมวันบรรทัดทองครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงจออาหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีครับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วกว่า12ชนิดนะครับแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพในการแปรงฟันที่ดีที่สุดนะครับกลิ่นหอมแบบมิ้นๆเลยนะครับฟองนุ่มแบบวิปครีมแปรงแล้วก็จบปัญหาเรื่องราวของเหงือกอักเสบหรือว่าการเสียฟันลมหายใจหอมสดชื่นด้วยนะครับโปรสูตรพิเศษครับปกติหลอดละ240นะครับกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซื้อ2หลอด450บาทครับก็ลองจัดได้เลยนะครับของดีๆก็จัดไปได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้ง0923524446-8ครับ

ีปอมิพลครับกับหนึ่งงานน่ารักน่ารักที่ชื่อว่าสาบานได้ไหมมองไปนอกห้องจัดตอนนี้แถวห้องจัด90ทุ่งนาไทยกลับมามีแสงแดดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่ตรงอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างก็ยังไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีๆเอาละกันแล้วก็กำลังจะผ่านเดือนที่9ประจำปีนี้ไปแล้วอาจจะเป็น9ที่หนักหนาสาหัสไปสักหน่อยสำหรับเดือนที่9นะครับเอาเป็นว่าเดือนหน้าเดือน10พรุ่งนี้เดือน10แล้วขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเอาละกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณด้วยสำหรับทุกๆสายหลังไมค์แล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับผมส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งงานจากเบลนิพาดาดีกว่าปิดท้ายด้วยเพลงนี้ครับจุดๆก็ยังคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงกันก็มาเจอกันที่นี่เหมือนเช่นเคยแบบมงจงนะวันนี้กลับบ้านก่อนแล้วสวัสดี

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103เมกะวิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้อง

0: ไก่เทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
2: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
8: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองพ่อกันหน้าห้างด้วยค่ะ

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ขาตอนอ้ายหมอฮักครับน้องข้าวทิพย์คนสวยของเรานี่เองนะครับการส่องทุกเงินครับเครื่องใจแล้ววันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอครับจากเพื่อนขวัญด้วยแล้วก็น้องป๊อปปี้ครับต้องฮักให้สุดใจสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนครับที่กำลังฟังตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับจนมาช่วงเย็นแบบนี้เนี่ยก็อยู่กับดีเจชัชชาติธนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเนาะช่วงเย็นๆ1ทุ่มตรงฟังเพลงเต็มอิ่มกันนะครับเนาะคลายความเครียดในเรื่องต่างๆนะครับรวมไปถึงสาระความรู้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะมาบอกด้วยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นลูกทุ่งสแควร์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจ๋าเขาจะบอกว่าทุกคนอยากไปลุ้นทองใช่ไหมครับนะคุณไปได้เลยนะฮะอย่างเงี้ยคุณต้องฟังครับคือจะบอกว่า3ชั่วโมงเต็มนี้คุณได้ฟังเพลงเพราะด้วยรวมไปถึงข่าวสารในวงการลูกทุ่งด้วยนะครับใครคิดถึงเพลงไหนนะครับคิดถึงเพลงหรือคิดถึงคนอยู่ข้างๆเนี่ยขอเพลงให้คนข้างๆก็ได้นะ4689990ครับแหมอันนี้ทางด้าน SMSแล้วก็หลังไมค์เนี่ย022807127โทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: สวัสดีสาวอวยพรด้วยครับมาเช็คชื่อรายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็คุณต้อยผลไม้นะฮะหรือว่าคุณต้อยทางขอนแก่นไก่ปิ้งนะสวัสดีทุกๆคนเลยครับฝนก็ไปแล้วเหลือแต่ชัดๆเลยอยู่ที่นี่กับคุณผู้ฟังนะจ๊ะเอาส่งเงินเข้ามาฮะหนึ่งเพลงนี้จากแผ่นมณีวันรัก

ถึงไหมคะพี่สายน้ำไม่เล็กกับหรือหมูเด้งคลอง2ถ้าทางจะไม่ได้เล่นเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าหมูน่าจะจมน้ำนะดีเจคนหล่อเขาเพลงโรงงานปิดคิดฮอดน้องจ่าจากสายน้ำไหมไหลกลับด้วยนะฮะแต่ตอนนี้สายน้ำไหลไปแล้วนะครับคงไม่ไหลลงกลับขึ้นมาแน่นอนนะฮะไหลไปเลยไหลไปเลยนะฮะระบายน้ำกันไปนะครับขอบคุณเจ้วึงสีด้วยนะครับไอ้บอกคนถึกหาของเน็กเนี่ยค่ะมอบให้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านค่ะเอาคุณค่ะคือมอบให้เสาหน้าบ้านค่ะเอ้ยเป็นจะไหนเนาะคนเฮานี่เนาะสวัสดีครับพี่หนุ่มมหาชัยมนรักตจวอุ้ยมีแต่คนขอเพลงเพราะๆอ่ะคุณผู้ฟังครับอ้าวเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่ไปฟังเพลงเพราะๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องดูแลผิวหน้ากันดีกว่าเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะไปคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เราจะต้องพบเจอผู้คนอีกมากมายหน้าเราจะสวยและใสด้วย Royal Beauty ครับ

อันดับแรกใช้สบู่ก่อนเลยนะครับช่วยให้หน้าขาวใสเนียนยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีรอยแดงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับถ้าใช้ทุกๆวันจะเริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับสบู่วิสซีชำระสิ่งสกปรกได้หมดจดด้วยก็ละ59บาทส่วนเซรั่มซองละ49บาทนะครับเซรั่มเนี่ยดีมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาขายดีกว่า10ปีซ้อนแล้วถูกใจคนที่มีผิวหมองคล้ำเพราะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นด้วยและที่สำคัญเนี่ยรูขุมขนเล็กลงเล็กลงและหน้าเนี่ยเราดูเด็กขึ้นซองละ49บาทคุณผู้ฟังมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ4จม.ด้วยนะฮะเข้าไปเนี่ยให้สังเกตซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่และเซรั่มนะฮะสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะสบู่และเซรั่มวิเศษเพื่อผิวใสครับจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับถึงว่าทำไมถึงขายดี10ปีซ้อนดูหน้าสิฮะเอาไปอวดกันด้วยนะแฟนๆจ๋าใครมีใบหน้าที่สวยและใสจะไปถ่ายรูปด้วยนะมาคลิปนี้นะ BTS เธอแฟนๆจ๋าง่ายสุดนะ BTS เนี่ยลงสนามกีฬาแห่งชาติมีแฟนๆมาถามเรื่องการเดินทางด้วยนะฮะดีครับดีมาก

0: ทรายกับทะเลครับจากพี่ไทยอรทัยครับมันจะปรับเป็นพี่ตู่นันทิดาแก้วโบสายนะฮะแต่เวอร์ชันนี้นะกลมกล่อมมากๆทั้งทรายทั้งทะเลโอ้โหนัวสุดๆเลยล่ะฮะในช่วงต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสน่ห์ครับหนึ่งซิงเกิลใหม่จากเงาะน้อยเพชรบ้านแพง
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
9: ฉันธนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
8: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
11: ขอเป็นทางทานเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
12: ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
13: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ให้เลยนะฮะไอ้โจโยมินินี่สุดยอดแห้งนะครับเห็นเด็กน้อยที่มีความสามารถเนี่ยต้องเอาให้ได้เลยพี่น้องจ้านะครับนี่จะบอกว่านักร้องคนนี้อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงง้อน้อยน่ารักนะคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงดีแห้งนะครับฮักหล่นควรนี่นะฮะรักไทยภูมิใจเสนอขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยสำหรับแฟนๆ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขอมาได้นะจ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นี่เนี่ยอลังการเนาะใครที่ไปงานเปิดคณะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างครับยิ่งใหญ่มากพลุสวยจริงๆเลยอันนี้ชอบพลุเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาสั่งทำโดยเฉพาะเลยและที่สำคัญเนี่ยเวทียิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมด้วยนะครับเนาะไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าหมอลำศิลปินภูไทยแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยคุณผู้ฟังก็มาได้นะอาทิตย์นี้นะฮะสองคณะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายครับได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมนะฮะแล้วก็ได้ใช้จ่ายสะดวกด้วยนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาและนะฮะสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทครับไม่เกิบและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยผู้ที่สนใจครับสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะดิจิทัลเซฟวิ่งครับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านไมโมนะครับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณเจ้วงศรีด้วยขอเพลงนี้มาเขาบอกว่ามอบให้เสาไฟฟ้าด้วยเอามอบให้เลยฮะเสาไฟฟ้าฮะ

0: ครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: กับนรากรครับพี่น้องพระเอกจากคณะระเบียบวาทศิลป์ครับเคยเจอความหลอกกับน้องท็อปและเสียงเพราะๆแบบนี้ได้นะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์นี้ฮะอย่าลืมเด้อพี่น้องครับเตรียมพวงมาลัยไว้ให้เพิ่นนำเด้อนะครับจักสองพวงนะครับอีกพวงนึงให้เล่าอีกพวงนึงให้ข่อยเนาะฮะพี่น้องเนาะแล้วก็เด็บแบ่ง100แบ่ง50มาเนี่ยเด้อนะครับอย่าใส่แต่เหรียญหลายบ่แม่นซองทำบุญเด้เอ้ามวนๆน้ำกันพี่น้องครับนะฮะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนรีเควสกันเข้ามาได้4เพลงแรกต้นชั่วโมงอย่างว่างนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอาสบู่สมุนไพรสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: ียนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนลงสู่อ่าวไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทรเผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงศ์นำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจันทร์ระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หากยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกลองรบเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิเผยกระเป๋าตกค้างทะลุ 5,000 ใบถกการบินไทยยอมรับดูแลสายการบินลูกค้าตามเดิม AOT เร่งส่งกำลังช่วยยันภาพกระเป๋ากองล้นออกมาด้านนอกเพื่อให้รับง่ายขึ้น
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ผมพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์สิมาขอเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องนะครับไปม่วนไปสนุกสนานนํากันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับซีสเตเดียมวันนะครับเขตบันทัดทองซึ่งเมื่อนั้นครับลูกทุ่งสแควร์ได้จัดศิลปินมากมายอย่างไหนก็อย่าลืมไปร่างแจกกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ

ดแบบเป็นเพลงแบบสนุกสนุกไปเลยทางต้นชั่วโมงนะฮะจะได้ยกย้ายใส่สะโพกกันนะคุณผู้ฟังครับผมเอ้าเดี๋ยวไม่ให้รอช้าดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนกำลังจะนั่งลงนะฮะมีคนจะนั่งลงเราไม่ให้คุณนั่งลงเราจะให้คุณเต้นต่อนะจ๊ะนะฮะอ่ะบ่งเงินจ้า

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบาย

0: ถึงเอาชัดๆไปไถนาก็ได้นะครับรับรองว่าตัวนี้ควายตัวนี้ไถได้ดีเลยทีเดียวนะฮะนี่คือมีเมเด็กครับนะมีเมเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายทุกคนครับตรวจเช็คดีๆนะฮะร่างกายของเราพร้อมหรือเปล่านะฮะถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะครับต้องนะมีอะไรที่ทำให้เราดูดีและพร้อมนะฮะอย่างเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับอันนี้ก็ดีมากๆคุณผู้ฟังได้ดื่มกันหรือยังนะฮะแล้วจะบอกว่าเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดด้วยนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับครับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะฮะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกลิ่นตั้งกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุณผู้ฟังฮะการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมกลิ่นตั้งกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกลิ่นตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าสมกลิ่นตั้งกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรคุณผู้ฟังครับหาซื้อสมกลิ่นตั้งกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับผมอ่ะช่วงนี้มาพูดถึงกับลูกทุ่งสแควร์บ้างดีกว่าครับคุณผู้ฟังเรามีการแจกทองกันทุกชั่วโมงต้นรายการก็มีการแจกของรางวัลมากมายเนี่ยครับมาก่อนไปรับคูปองก่อนเดี๋ยวจะหมดนะจ๊ะคูปองนั้นเนี่ยชื่อบอกว่าเป็นคูปองที่เราจะได้มาลุ้นทองใครมีคูปองมากก็มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแน่นะครับเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนั่งชมศิลปินที่คุณชื่นชอบโอ้ปบไม้ปบมือชมอยู่ดีๆเนี่ยได้ทองขึ้นมานี่อันนี้เป็นอะไรที่โชคดวงแท้ๆเลยสำหรับคนที่อยู่งานนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่งานอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ได้ลุ้นกับเขานะครับคุณผู้ฟังจ๋าเพราะฉะนั้น11โมงเป็นต้นไปสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4นั่นเองนะครับผมอ้าวไปนะครับคุณผู้ฟังจ๋าทำหน้าให้เนียนขาวสวยใสเวลาออกกล้องเนี่ยจะได้ดูดีนะเวลาลงแฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์เนี่ยเราจะได้สวยสวยนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับนะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยชาหมักคอมบูชาบิลิเกนครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กครับยาจุดนุ่งตาหันฟ้าเยื่อหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวท์ออยล์ตราฉลามยิ้มครับยาแก้ไอตราอาปาเช่ส่วนผสมมะขามป้อมนะครับ
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: นะครับคุณผู้ฟังก็มีแมนมณีวันเนี่ยอามน้อยโรจนันบาโบซูเปอร์วาเลนไทน์น้องไปกับหนกพรนะฮะแล้วก็น้องเพชรกระถาวุฒิด้วยนะครับนี่คือ2ดาวรุ่งจากค่ายแกมมี่โกแล้วก็มี2คณะมารวมตัวกันอยู่บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับหมอลำใหญ่เลยระเบียบวาทศิลป์และศิลปินหมอลำภูไทยนะฮะพ่อเอ๊ะพ่อวีระพงษ์วงศิลป์ท็อปนราก่อนน้องต้อยองนะครับน้องมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์น้องป๊อปปี้ปัจฉลักษณ์ด้วยนะครับน้องก้องชัชวาลด้วยเดี๋ยวมาถามกันว่าจริงๆน้องก้องกับน้องป๊อปปี้เนี่ยนะครับก็มาร่วมวงของศิลปินภูไทยได้อย่างไรแน่นะฮะอ่ะและ1ศิลปินนะครับจากบนเวทีที่นะฮะประกวดชื่อดังเลยและได้แชมป์ด้วยนักร้องคนนี้ชื่อว่าน้องอาร์มฮะจะตื่นเต้นทำไมอามจิงช้าสวรรค์ครับหล่อมากตัวจริงจ้าคุณผู้ฟังไปจับไม้จับมือน้องอามได้เลยนะฮะแต่ต้องจับดีๆนะฮะเดี๋ยวน้องอามไปเซ็นนะฮะโพสการ์ดให้แฟนๆด้วยนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้านข้างเวทีสามารถถ่ายรูปได้นะจ้าทุกคน

0: น้องอาร์มได้เลยนะครับแล้วก็น้องเต้นพิชยาด้วยนะครับแล้วก็ใบบัวพรจรุกด้วยน้องที่มาจากเวทีประกวดชื่อดังเลยนะฮะฝนตกฟ้าร้องอาร์มชิงช้าสวรรค์ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาคมเมตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆคุณฟังครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็นะครับประสบกับเขาเรื่องก็น้ำท่วมดีกว่านะครับหลายๆพื้นที่ก็อยู่ดีๆก็น้ำขึ้นสูงเลยทีเดียวนะครับติดตามข่าวได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็จะคอยประชาสัมพันธ์นะครับเรื่อยๆให้พี่น้องนะฮะได้เตรียมตัวกันไว้นะครับผมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงฟังเพลงเพลาะๆข่าวสารในวงการลูกทุ่งและข่าวสารนะฮะตามบ้านเมืองด้วยนะครับเนาะอ่ะดาวน์โหลดนะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับสองศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ครับเวียงนฤมลและเนกณอือพลครับ

0: เอาละเนื้อเรื่องปนครับหนุ่มน้อยจากทางจังหวัดสุรินทร์รวมถึงเรียงเนื้อเรื่องมนด้วยนะไปสุขให้โลกฟ้อนนะครับเออมีการแรปเป็นภาษาแบบว่าเออโจโจอย่างนี้นะน่ารักจังเลยเพลงนี้ผมชอบนะคุณผู้ฟังเอาใจวัยรุ่นกันสักหน่อยนะครับขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยจ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คือยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นการเขาเรียกว่าผสมผสานนะครับในเขาเรียกว่าดนตรีที่ทันสมัยและฮะดนตรีที่เข้ามาผสมผสานไม่ว่าจะสตริงเอาร็อกเนี่ยสามารถมาผสมผสานกับหมอลำก็ได้นะฮะคุณฟังอาจสังเกตได้หลายผลงานเพลงเลยที่ผ่านมานะครับแล้วก็เด็กส่วนมากจะเป็นเด็กๆเลยอย่างหมอลำคณะใหญ่ๆนะครับถ้าหมอลำเนี่ยแต่ก่อนฉันก็จะนึกถึงว่าเออต้องมีพ่อแม่เราเนี่ยกำลังร้องลำธรรมาหากินอยู่นะฮะแต่ว่านี่ช่วงนี้เด็กน้อยอายุ17 18ก็มาเหตุงานนะครับเป็นหมอลำแล้วเนาะเออนะฮะเด็กสมัยนี้นะฮะคุณสมัยนี้เขาเรียกว่าโตและทำงานกันเร็วมากๆเลยนะครับเนาะนะมีอายุ13เนี่ยนะครับก็เขาเล่นโซเชียลแล้วก็เขาเรียกว่าหาเงินตักทางโซเชียลได้เป็นล้านเลยนะคุณผู้ฟังเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าช่วงนี้ครับดูแลสุขภาพลำไส้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อน
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้ารู้ว่าเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคุณผู้ฟังเอาวันขวดก่อนได้เลยนะฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับและก็ในระหว่างนั้นเนี่ยลดการกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะครับความเครียดเนี่ยบางทีก็มีแต่เราต้องไม่ให้เครียดนะแล้วก็กินอาหารที่ตรงเวลาด้วยนะครับเอ้าคุณผู้ฟังครับเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยช่วยเรื่องการขับถ่ายอาการย่อยช่วยเรื่องของย่อยอาหารอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับและมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นนะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเด
2: ้
0: อ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
7: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
13: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต่าผู้สินเด้อครับเด้อ

วผู้สินครับโฉมนางนั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยววันที่9ตุลาคมนี้ครับฉันจะพาน้องเต๋านะครับไปพบกับแฟนๆนะคะชาวบริษัทมูราโมโตอิเล็กตรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงาน2ครับมานะฮะแฟนๆชาวโรงงานมูราโมโตพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะฮะวันที่9ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับเต๋าผู้สินครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงพี่นางสิริพรอำไพพงษ์เนี่ยนะครับหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่เพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับสิริพรอำไพพงษ์นั้นก็คือเพลงนี้ฮะปริญญาใจครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ด้วยจบเพลงนี้ไปเคารพทุกท่านกันสักครู่เด้อพี่น้องเด้อและชัดๆ6โมงตรงละไปที่เฟซไลน์ด้วยของลูกทุ่งรักไทย90นะครับแฟนเพจเด้อจะไปเฟซไลน์ด้วยรวมถึง90ซุปเปอร์รีเควส

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียมวันนะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ

บัลลัมซีเพลงนี่หลายๆคนรู้จักกันดีเนาะเพราะว่าเพื่อนที่อายุ30ขึ้นไปนะฮะรู้จักกันดีเลยนะฮะน้ำตาเตี้ยเตี้ยแล้วเตี้ยก็ยังรอพ่อไว้บ่น้องแค่ขาเราไม่ถึงเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับโอ้เรียกว่าเตี้ยเลยเอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังกันสดๆกับพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินภูไทยนะครับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นั่นก็คือมักเมียเขา

0: ิดพ่อวีรพงษ์วงศ์สินแล้วก็เลยนึกถึงพ่อวีรพงษ์วงศ์สินก็เลยนึกถึงคุณจีเจจิระนั่นเองคือเนาะคือพ่อระเบียคือพ่อวีรพงษ์วงศ์สินจังเลยอ่ะอ๋อน้องบูบอกว่าน้องบูบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังเลยนะฮะเล่าบ่ได้ว่าดอกข่อยว่าเองพี่น้องครับขอบคุณพี่ปุ้ยพงเพชรด้วยนะครับขอบคุณสาวนกยุงเพิ่มเติมด้วยนะครับนะฮะอ่ะขอบคุณแฟนคลับแฟนรายการเนาะนะครับที่ส่งเพลงเพราะๆกันเข้ามาคุณแมวเหมียวด้วยรวมไปถึงพี่นุ๊กมหาชัยด้วยนะครับมาถึงช่วง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับที่5ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งนักไทยครับนี่คืออันดับที่5จากน้องปลายกนกพรนะครับบอกคือเราเนาะนะฮะเดี๋ยวเจอน้องปลายได้อาทิตย์นี้ที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับน้องปลายน่ารักมากๆเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่พี่แท็กซี่ครับอย่าลืมนะครับนะฮะมาลุ้นกันว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันนี้จะเป็นของพี่พี่แท็กซี่ท่านใดที่เป็นสมาชิกของแท็กซี่สโมสรนอกจากนั้นชิงเงินรางวัลอีกมากมายไม่ว่าเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัลนะเงินรางวัลอีกมากมายนะครับและที่สำคัญครับวันนั้นเป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับมาลุ้นแท็กซี่กันว่ารถคันนี้เนี่ยมูลค่ากว่า 500,000 บาทจะเป็นของพี่พี่แท็กซี่ท่านใดถ้าใครไม่ได้มานะฮะในงานวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณพลาดโอกาสนะครับพลาดมากๆเลยนี่แหละสิ่งที่พี่ๆหลายคนนึกถึงนะครับนั่นก็คือบางทีเราเช่ารถเนาะนะครับเติมแก๊สอีกไม่พอแล้วคุณผู้ฟังอยากได้รถแท็กซี่มาเป็นชื่อของตัวเองเนี่ยนี่เลยนะฮะขอบคุณไอชินด้วยนะครับนี่ไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ AEFB แบตเตอรี่ครับ AGM แบตเตอรี่ครับคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็เวลาหาซื้อเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกตัวแทนจำหน่ายว่าขอใบเสร็จด้วยค่ะขอใบเสร็จด้วยครับผมนะและนำใบเสร็จนั้นมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานแท็กซี่สโมสรได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่แท็กซี่ที่ยังไม่เคยไปเลยก็สามารถไปได้นะครับแต่ว่าสิทธิ์ก็จะน้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอกันที่ผ่านมาก็จะได้รับ1สิทธิ์สะสมสิทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงวันไฟนอลนะฮะใครจะได้รถแท็กซี่ปันสุขไปมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะ

0: ุลฟ้านะครับจากไอ้ไหมไทยเนาะครับแล้วก็กลับมาทำหากำลังใจพี่ไผ่พงศธรเป็นเพลงช้าๆลูกทุ่งที่ต้องบอกว่าแซ่บฟังทีไรมันเพลาะๆนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะปิดหีบปิดหีบอะไรหรอนะคือการส่งชิ้นส่วนวันนี้เราหมดเขตการส่งชิ้นส่วนนะครับเวลาเที่ยงคืนเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังจะส่งรีบด่วนๆเลยนะครับกับนะฮะยาจุดกระดุมตราหันฟ้านะครับปีที่15แล้วคุณผู้ฟังทองคำแท่งหนัก1บาทใครจะได้ไปนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลใครจะได้ไปนะครับอันดับแรกเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับลนบนฝากล่องยาจุดยุงทหารฟ้าและก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับวันนี้แนะนำให้ส่งกันมาเยอะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับรีบส่งนะครับกับยาจุดยุงทหารฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: เอาล่ะไปรับสายหน้าใหม่ดีกว่าในช่วง90 Super Request ครับ1สายหน้าใหม่วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะ
1: เล่าข่าว90
2: ฮิวใจแฟนๆอีกแล้วฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์ล่าสุดได้เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการแสดงตะวันออกมหาวิทยาลัยชินวัตรวิทยาเขตปทุมธานีถือผ่านเข้าพิธีไหว้ครูประจำปีก่อนโชว์ร้องเพลงช่วงค่ำงานนี้แฟนๆยังตามไปคล้องมาลัยให้อีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
11: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
10: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
11: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง90ซุปเปอร์รีเควส
0: มาแล้วนะครับ90 Super Request 1สายหน้าไมค์สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะจ๊ะจ๊ะ
0: ผู้ใดครับนี
12: ่โอ้จำไม่ได้นะคะ
0: ไผโทมาเนาะ ื้อเบากับคอยมวนแท้
12: แจ๋วค่ะ
0: โอ้คุณแจ๋วที่เป็นแม่บ้านใช่ไหมฮะ
12: ใช
0: ่ไห
12: มค่ะจ้ะ
0: คุณแจ๋วครับคุณแจ๋วบางแค่เป็นบอกครับ
12: จ้าม
0: ื้อนี้จะติดหนามาอีกแล้ว
12: แจ๋ววันนี้ติดสุดทุกทีลองโทรดูว่าเผื่อติดจริง
0: ๆโอ้มือไวมากเลยนะเราอ่ะสงสัย
12: ติดอีหลีนะจ๊ะ
0: สงสัยมีดวงไปลุ้นไปลุ้นทองกันที่ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยเจ้าได้แน่นอนคอยบอกได้เลย
12: ค่ะ
0: ดวงดีสิ
12: แมนมอชัดๆว่า
0: แมน
12: ถ้ารูปรอพูดแต่มันก็เฮงอ่ะเนาะ
0: นั่น
12: คนรูปรอยังไม่เห็นชัดสักทีเลย
0: ถ้าค่อยไม่หล่อนี่จะเป็นยังไงเนาะทั้งไม่น่าเชื่อด้วยใช่ไหม
12: ไม่ได้เกี่ยวกับความหล่อหรอกใช่ปะใช่ไหม
0: แมนมันเกี่ยวกับวาทศิลป
12: ์อยู่ที
0: ่ชัดๆมีเขาเรียกว่าพูดอะไรวาทศิลป์ไปเนี่ยอวยพรให้ใครทุกคนได้ทองหมดเลย
12: ได้เฮงหมด
0: อีหลีแมนครับเมื่อนี่อยากได้เพลงอย่างไปฟังเน
12: า
0: ะค่ะ
12: ผ้าขมาผืนเก่าของมนแคนนะจ๊ะ
0: ผ้าขมาผืนเก่า
12: ของมนแคนที
0: ่
12: ที่ไอ้ครูสลาร้องบนที่เวทีไทยฟังอยู่บ้าง
0: เวทีลูกทุ่งสแควร์
12: ไอ้เวทีลูกทุ่งสแควร์น่ะที่ร้องเพลงไอ้ที่ครูสลามาน่ะนะ
0: อ๋อเดี๋ยวผ้าขาวม้าผืนเก่า
12: ของมนแคน
0: ผ้าขาวม้าผืนเก่าของมนแคน
12: ใช่ที่ครูสลาเขาร้อง
0: โอ้โจทย์ยากเถอะ
12: จำได้ไหม
0: โจทย์ยากเถอะเดี๋ยว
12: มีมาชัด
0: ๆเห็นอย่างนี้เนาะตกแตกนี
12: ่จ้ะ
0: เดี๋ยวผ้าขาวม้าผืนเก่าไอ้ลูกเจ้ายางก่อนเอาได้ครับผ้าขาวม้าผืนเก่าของไอ้มนแคน
12: แมนบอ
0: โอเคบอมีอยู่ครับเนาะเอ้าสีมอภัยทั้งใดล่ะครับ
12: ให้พวกที่ด้ามถ่วมฟังทนไม่ถ่วมฟังนุ่นถ่วมให้กำลังใจเขาทุกคน
0: โอ้ใช่ใช่
12: เพราะปี54ก็โดนมาแล้วก็โหลำบากสิครับหอบกันกลับละเอียดหมด
0: เอาให้ฝากให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สู้ด้วยนะครับ
12: สู้สู้ทั้งประเทศค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณแจ๋วครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค
6: ่ะ90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ผ้าขาวม้าผืนเก่ามนแคนแก่นคูนครับพี่นี่มวนเด้อพี่น้องครับพี่แจ๋วบอกว่าฝากให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเด้อครับให้กำลังใจทุกคนเด้อนี่อาจจะลำบากกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยแต่เราจะช่วยกันนะคุณผู้ฟังคนไทยเราด้วยกันเนี่ยช่วยเหลือกันตลอดอยู่แล้วฮะ

0: ็คือถอดเพลงนี้เนาะนั่นคุณสลาจะมาลองให้ฟังนะครับในงานฉลองครบรอบ12ปีนะครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยคุณสลานี่ลองมาคำแรกเนี่ยหูเลยว่าเป็นอาจารย์สลาเสียงเรามีเอกลักษณ์นะพี่น้องเนาะนะครับเนาะไปชมย้อนหลังกันได้กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสักแขนะครับส่วนวันที่4นี้คอนเสิร์ตใจนะกับลูกทุ่งสแควร์เป็นยังขึ้นใหญ่เอาระเบียบวาทศิลป์มาหมอลำศิลปินภูไทยมานะฮะหัวหน้าผู้นำทีมงานมาแล้วฮะพ่อเอ๊ะพักดีพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ผู้ใดสิบ่ไปพี่น้องครับไอ้แมนมณีวันโอ้อีกหลากหลายศิลปินเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วสนุกสนานแน่นอนของกินเพียบถนนบรรทัดทองนะครับ11โมงเด้อพี่น้องเด้อนะฮะอาทิตย์นี้11โมงตลาด11โมงที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับฝากไปเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนก็ได้10โมงเด้อ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: พี่น้องชาวไทยครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวในโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศครับคงได้มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้มานั่งของป๋วยเซียนแล้วนะฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพสระก๊อกถมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูพระบาทพิมายพนมลุงและปราสาทเมืองต่ำพนารายราชนิเวศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับกับยานมตาโป๊ยเซียนเนี่ยนะครับเราจะไปเที่ยวฟรีนะฮะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบ้างครับโทรลงทะเบียนก่อนเลยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะอยากเป็นผู้โชคดีต้องโทรลงทะเบียนก่อนเลย022807127ก็คือเบอร์ทางด้านหลังไมค์เรานี่แหละฮะแล้วก็ไปแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนใต้โพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์นะฮะโพสต์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนคอมเมนต์ไปเลยนะฮะแค่นี้เองนะฮะทุกวันเสาร์ช่วงดีเจอ้อยนะฮะ11โมงเป็นต้นไปเล่นด้อม1ผู้โชคดีนะฮะเพื่อโทรกลับลุ้นหน้าไมค์ของเรานะฮะไปเที่ยวฟรี1ที่นั่นนะครับคุณผู้ฟังเอ้าโทรลงทะเบียนก่อนเลยฮะ022807127นะครับกับยาดมตาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
6: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างฮะหลายคนที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับbefore after ด้วยนะเพราะว่าหนังศีรษะของเราต้องดูแลนะครับรวมไปถึงเส้นผมด้วยใครที่มีผมเขาเรียกว่าพังจากการนำสารเคมีย้อมสีบ้างอะไรบ้างคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นไม้กวาดเลยนะฮะใช้เลยฮะชุดแคบิลเคราตินนะฮะมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินอันนี้ชอบมากเพราะว่าให้หมักทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วล้างออกผมเนี่ยนะฮะจะลุ่มลื่นสลวยงามๆเลยเซรั่มเคราตินนะครับลิฟออนแฮร์เคราตินชิคเกอร์ออยล์เคราตินนั่นเองครับคือ5ขั้นตอน5ชิ้นง่ายๆครับ ดูแลผมของท่านให้สลวยงามเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นเลยนะเอาจริงๆมีความเงาด้วยนะครับเอ้าแคบิวชุดเคราตินเนี่ยนะครับ1ชุดมีถึง5ชิ้นครับราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆด้วยที่เป็นนะครับรูปดีเจของ90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิวด้วย1ตัวจัดส่งฟรีด้วยนะฮะ0923524446ครับ0923524446ไปโทรสั่งซื้อก่อนเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะเบิดก่อนเนี่ยชุดแคบิวเคราติน1ชุดค่ะโทรสั่งเลยนะคะเอ้าผู้สาวบ้านแฮดอยู่ไหนครับ

สาวบ้านแฮดครับไม่รู้แฮดไหนนะเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังเพลงพล็อกกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะจ๊ะนี่ชัดลาไปก่อนเด้อพบกันอื่นครับพี่น้องสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: สวัสดีครับผมโอ๊คปอห่างแม่นมณีวันเด้อนะครับวันที่4ตุลานี้นะครับไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันพ่อกันแน่นอนครับกับแม่นมณีวันโอ๊คปอห่าง4ตุลาคมนี้เจอกันครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: นะคะแอมอรดีเด้อเดียงดางนะคะไหทองคำลำไยไหทองคำและกระบอกเงินจักมิดนะคะ
1: ครับ
0: ตะกะแตนชลดานะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าๆสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีนะครับนะฮะ SBS 4689990นะ
0: มาทักทายกันหลังไมค์ด้วย022807127วันสิ้นเดือนพรุ่งนี้รวย

0: เอลสะอ่อนกับลำไยไหทองคำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หายไปเลยนะสำหรับนักร้องชื่อเอมเอลสะอ่อนนะฮะ
1: ไปใส่น
0: อเออ
1: นะคะ
0: กาซี
1: แต่ว่าตอนลำไยยังอยู
0: ่เออ
1: ลำไยงานเยอะนะคะ
0: นักร้องก็จะเป็นนักแสดงละครับนะฮะนะ
1: เอากับงานหลายตีหลีตลอด
0: เออบอกว่าเรื่องเอมนะฮะก็จะหายไป
1: หายกับบ่หูข่าวข้าวเนาะ
0: ครับ
1: เวลาสิออกเพลงบางคนออกซิงเกิลเดียวจังสินะ
0: แต่ละคนเนาะ
1: แล้วก็หายกิ๊บไปเลยนะคะเอามืออื่นว่าจะไหนมืออื่นนี่นะผู้ใดมีอีหยังดีๆกะส่งข้อความมาบอกแน
0: ่ครับ
1: 4689990โดยเฉพาะเสีย9นี้ลัดมาเลยเนาะเพลงลัดคิวให้ในเด้อกอดจิรพัฒน์ว่าซั่นมืออื่นสิรวยไปน้ำกันเด้อว่าซั่นรางวัลที่1จักเก่าใบ54ล้านป้าสิโทพี่ขนองขอสะอื้นอวยพรด้วยดีเจโจ้จ๋า
0: ครับ
1: อ่ะหลังใหม่เงิดหลายยะนี่คือเก่าอีก 30,000 ได้ยะนี่เด้ออ ือนะคะแล้วก็ขายก้อยคอยอ้ายจากปลาเล็กตลาดพลูค่ะ
0: สิฟังเพลงหยังกะส่งมากกะแล้วกันตามนี้นะฮะนะ

0: แคบิวชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: โป๊ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
7: ฟุดฟิตฟุดฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
1: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02 280 7127
4: แล้วไปสนุกด้วยกันนะคะ

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เบิ่งมิวสิกนะฮะหรือว่าวิดีโอมิวสิกเนาะเออ
2: MV
1: นั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: ของแมนมาดีวันนะฮะบรรทุกถ่ายเพิ่นแต่งเป็นแม่นะฮะแต่ว่าหนวดเฟิร์มเลยนะฮะนะใส่วิกผมยาวๆนะฮะ
2: เป็นก็คือเป็นแท่นแม่ไปแท่นแม่ไปงานแท่นแม
1: ่ก็คล้ายๆว่าลูกต้องการแม
2: ่ใช่เพราะว่างานโรงเรียน
1: วันแม่
2: นะคะใช
1: ่วันแม่ก็เลยต้องแบบว่าแต่งตัวใส่กระโปรงเลยนะเอามาตามใจป้าเล็กตลาดพลูนะครับ
2: จบเพลงนี
1: ้ขายก่อยค่อยอายนะ
2: จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนนะคะต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงอย่างกระทรงเขามา4689990
1: เอาซองเบิงซองเบิงผู้ใดเขามาแน่ตอนนี้เนาะกำลังยืดข้อซองหายกว่าขายก่อยค่อยอายนะฮะ

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: มากันที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงต้นบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด2คูณ8เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชน

0: ในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.th หรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้นปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: สวัสดีครับอามพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ
3: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: บ่ฮู้ว่าเตาง้อยตอนนี้ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่นะฮะคนไปขอบ่อยังประมาณนั้นเนาะ
1: น่าสิตรงกับมืออื่นเลยนะฮะนะ
0: ตอนเพลงนี้ดังๆเนาะก็ไปที่เตาง้อยนะฮะนะ
1: ค่ะ
0: เตาง้อยอยู่จังหวัดสกลนคร
1: ตัวใหญ่มาก
0: เบิ่งในรูปผมเคยไป
1: ค่ะ
0: ผมเคยเห็นประวัติอยู่นะฮะของอําเภอเต่างอยมันมีเต่าเยอะจริงๆนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: มันชอบมาอาบแดดแล้วก็ตามพลานหินต่างๆนะฮะ
1: โอ้ไม่น่าล่ะ
0: แถวๆหมู่บ้านเค้าเรียกเป็นว่าเต่างอยประมาณนั้น
1: เต่างอย
0: ม
1: าหมายถึงว่ามันจะง่อยขึ้นมา
0: ก็คือง่อยหมายความว่าเหมือนเราไปนั่งอยู่อะไรสักอย่างนึง
1: ค่ะ
0: สมมุติว่ามันเป็นจอมอะไรประมาณเนี้ยมีที่ยื่นออกมาเราก็ไปนั่งอย่างเงี้ยเ
1: ค้
0: าเรียกว่านั่งง่อยนะ
1: ง่อยง่อย
0: ภาษาอีสาน
1: โอ้ยเน
0: าะเต่ามันก็คงสิไปอาบแดดเพิ่งแดด
1: ค่ะ
0: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
1: ใช่เพราะเขาเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: เขาก็คงจะไปงอยอยู่บนหิน
1: อาจจะเป็นที่สูงสูง
0: หินอย่างประมาณนั้นก็ไม่สูงมากว่าเต่ามันบนเพราะหลัง
1: ว่าสามารถขึ้นไปได้
0: เพราะหลังจากนั้นคนอพยพมาอ้าวแถวนี้มันเต่าหลายเนาะมันมางอยก็เลยตั้งชื่อเต่างอยตั้งตามสถานที่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะตั้งตามสถานที่อย่างเช่นป่าอีสาน
1: ค่ะ
0: บ้านโนนหมาบ่อจักมีบ่มีนะบ้านโนนหมาบ่อนี
1: ่อาจสิมีแบบสุนัขบ้าเยอะ
0: ก็อาจสิแบบว่าในหนังเนาะบ้านโนนอีแห้งอย่างประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ตามหมู่บ้าน
0: บ้านผมบ้านตบหูนะฮะมีนะฮะนะ
1: เรามีการตบหูกันบ่
0: ฮะ
1: น่ะมันก็อาจจะไม่มีก็ได้
0: อาจจะมีการตบหูกันใครผู้ใหญ่บ้านเลยตั้งเนาะ
1: ทำไมต้องตั้งชื่อแบบอะไรที่มันแบบมันไม่มีแบบชื่อเพราะๆเหรอ
0: มันก็เหมือนเคยฟังนิทานเอียงก่อพวกอินเดียแดงไหม
1: เออค่ะ
0: คล้ายๆว่าเขาไปถามพ่อเขาน่ะพ่อทำไมพี่ผมน่ะถึงตั้งชื่อว่าฟ้าคำรามมาซะเนาะเอาอย่างนี้ลูกเวลาพี่เจ้ากำลังจะเกิดนะฮะช่วงนั้น
1: ฟ้ากำลังร้อง
0: ฟ้าฝนชลทานหลั่งมาแล้วก็เสียงดังอิมาลืดทึ่งเท่า
1: ไม่ ก็น่าจะเกิดช่วงนี้แหละเนี่ยฝนเยอะเนี่ยน้ำเยอะ
0: ก็เลยตั้งชื่อว่าฟ้าคำราม
1: มีลูกหลายคนใช่ไหมมีลูกหลายคนก็จะตั้งตามเหตุการณ์เหตุการณ์อากาศบ้านเมืองเอียงสิบอก
0: เข้าใจไหมเวสเนาะถามแล้วก็ลูกคนนี้ซื้อไปตั้งหัว
1: สงสัยเนาะ
0: บอกว่าออกอากาศเอาจากพี่ขนองโอ้มือดีขยันเนาะ
1: โอ้เขาเนี่ยดูจำเพลงได้แม่นเลยนะเนี่ยชมรมผัวเ
0: ผอ
1: นะสาวเลยยังร
0: อสาวมาก
1: ว่าอกพอห่างบอกว่า
0: ไม่ได้เปิด
1: เจ้าจ๋าเวสเนาะ
0: สาวมาดเมกะแดนเนาะ
1: ชมรมคนผัวเผอ
0: แล้วก็เจเน็ตเขียวสาวดำรำพันนะฮะ
1: ค่ะ
0: สาวแย้เจติยาเนาะ
1: อันนี้เป็นสาวเลยยังรอง
0: านเพลงของอย่างก็ของ
1: เทพพร
0: เพชรอุบลใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: พอสิแบบสไตล์เพิ่นเนาะน้องกุ้งน้องไก่ยังประมาณนี้นะฮะนะมันสิมีเขาเรียกว่า
1: ก็ชื่อก็ธรรมชาติไงชื่อ
0: ลายเส้นของคนแต่งอยู่นะฮะเอาพูดได้สิฟังเพลงยังทรงเขามากันแล้วกันนะครับSMS 4689990
1: สายน้ำบอกว่าหาแสงจ้า
0: หาอย่างล่ะ
1: หาแสง
0: หาเรื่อง
1: เออ
0: เนาะ
1: หาแสง
0: อ๋อหาแสง
1: เออเพลงของตรีธนกรบอกว่าคนไกลบ้านในของตนคุณนะครับดีเจเจ้าจ๋า
0: ครับ
1: มาหลังไมค์ด้วย022807127นะ

0: วานะฮะสอยเสดิดนะฮะอยู่เสดิดเนาะถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: อยู่เสดิด
0: นะ
1: ผู้หญิงค่ะผู้หญิง
0: ผู้หญิงห้าวๆเนาะ
1: แต่เป็นผู้หญิงที่เท่ๆ
0: ในยุคหนึ่งนะฮะวงร็อกเสดิดนะฮะผู้มาก่อนการเนาะ
1: โอ้ดังมากนะสมัยก่อน
0: ดังมากๆนะของ PGM Recordนะฮะร็อกเสดิดนี่ก็พี่ประเสริฐชัยศิลป์นะฮะคนลพบุรีเนาะเป็นคนที่นะเป็นผู้สางนะแล้วก็สางวงไฮโร
1: มีแพนด้าค่ะมีแพนด้า
0: อยู่ร็อกเสดิดเนี่ยสิมาเฉิดที่หลังนะแต่ก่อนสิมีพี่เสดิดนะฮะนะ
1: ค
0: ่ะพอพี่เสดิดหมดสัญญาไปเขาแกรมมี่นะฮะเขาก็นี่แหละพี่ประเสริฐก็มาลุยเนี่ยฮะอยู่เสดิดนะฮะเนาะ
1: ค่ะ
0: ดนตรีแบบหนักแน่นนะสมัยก่อน
1: หนักแน่นจริงๆใช่
0: บึ้มบึ้มนะฮะเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้ขักหลายนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้จานภาพรนะฮะอย่าลืมนะฮะของดีๆไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆนะเครื่องดื่มสมกาลีตังกุยจับนะฮะหาซื้อได้เลยวันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศนะครับดื่มแล้วสมกาลีตังกุยจับนะฮะหรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะฮะฝานะฮะอย่าทิ้งนะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมวันนี้จะแนะนำเป็นพิมพ์เสนน้ำนะคะแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายมีแบบสเปรย์แบบกระปุกแบบลูกลิ้งให้คุณได้เลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและก็ร้านค้าทั่วประเทศ
0: ครับ
1: เอาคิตตี้อิลิตี
0: ้
1: อิลิตี้
0: อิลิตี้เนาะคือเนาะ
1: จวดจริงๆวันนี
0: ้
1: พูดถึงพี่จินก็แปลก
0: นะ
1: เพลงแบบว่า Return เนี่ยฮิตที่เห็นก็จะมีสมๆๆกับแพ้ใหม
0: ่
1: ซึ่งมีคัฟเวอร์เยอะมากไม่อ่านว่าคัฟเวอร์นะคัฟเวอร์เขาอ่านว่าคัฟเวอร์นั่นแหละโอ้ยเนาะ
0: อ
1: านนท์ยายชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวนจ้ะฮิว
0: เป็นม้าอีกแล้ว
1: คุณพศบุรีรัมย์ในความขึ้นฮอตมีแต่เจ้าผู้เดียว
0: ครับ
1: ยศงาบอกว่าให้กำลังใจดีเจเด้อ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บหน้าอกจุกคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคออย่างนี้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วของโรคกรดไหลย้อนนะคะ
2: ครับ
1: กินมื้อดึกกินแล้วก็นอนทันทีความเครียดด้วยกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอย่างนี้นะคะ อยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นจะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยที่ดีนะคะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: อ้าวรีบๆหน่อยนะฮะตอนนี้จะหมดเขตแล้ววันนี้
1: ค่ะวันสุดท้ายวันสุดท้ายจริงๆนะคะ
2: นะสำหรับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยนะที่ใครส่งไปก็เตรียมลุ้นนะฮะทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาทนะฮะอย่าลืมนะฮะทุนที่ส่งไปนั่นแหละนะฮะฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าส่งไปที่ตู้ปน4บนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ทองคำแท่ง
3: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้เล่าข่าว90
4: คุณแม่หัวใจรักเสียงเพลงแม่แก้วสุดารัตน์แม่ของพระเอกณเดชน์คุกิมิยะตอนนี้ทำค่ายเพลงเสียงมิวสิกล่าสุดพาศิลปินลูกทุ่งป๊อปไก่ปืนศาสวัตรมาฝากสื่อในเครือบริษัทช้างไทยกับซิงเกิลมือคว้าดาวเท้าติดดินทั้งหล่อทั้งเสียงดีแถมแม่แก้วซัพพอร์ตเต็มที่จ่อคิวดังแน่นอนค่ะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติบบา
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
8: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
3: โผสุดตระการต่อณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
8: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุนทรนะคะคนบ่มีใจรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ขอบคุณคุณวสันต์สาย2มาแล้วเนาะคุณวสันต์เน
0: า
2: ะ
0: วสันต์บอกว่าสวัสดีครับเจจ๋า
2: ครับ
0: ขอเพลงครับแล้วสิมาแต่ละแถวแต่ละแถวแต่ละคันขอเพลงฮักอ้ายได้ผู้เดียวสันต์สาย2ครับ
2: ครับ
0: แต้วสุกัญญาครับนะคะ
2: แต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์สายแรกก็แล้วกันเนาะคืนนี้เน
0: า
2: ะ
0: มาเลย022807127ค่ะ
2: โทรมาเลยนะครับ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับฝนธนสุนทรค่ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันธนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
11: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
13: ่ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
11: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
1: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ซุปเปอร์รีเควส
2: มาแล้วสายแรกคืนนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ครัว
15: สวัสดีค่ะ
2: มาแล้วสวัสดีค่ะนะเนาะหัวเราะอึกๆ
0: กินข้าวแล้งได้ยังล่ะคะแม่ครัว
2: ครับ
15: กินข้าวกับ1ปลากด
2: 1ปลากด
0: โอ้เป็นแต่แซ่บแต่เนาะนะคะ
2: หักข้อสดนะฮะปลากดนะฮะเนาะ
0: ม
2: ันเป็นแนวใดฮะปลากดนะผมบ่ฮู
15: ้มันจะม
0: ี
15: ห
0: ูเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ปลาอย่างสิมี
0: หู
2: เอ๊ะบอกไปจะหัวขวนแถวบ้านไหนเนี่ย
15: มันมีห
2: ู
15: ค
2: ือ
15: ปลาด
0: ุ
15: กอ๋อ
0: เขาเรียกว่าเงี้ยง
2: โอ้ย
0: เงี้ยงเงี้ยงเขาเรียกว่าเงี้ยง
2: หรือครีบ
0: ไม่ครีบก็จะเป็นอยู่ตรงด้านข้างแต่ว่าถ้าอยู่ตรงแก้มแก้มอ่ะเขาจะเรียกว่าเงี้ยงเงี้ยงปลา
2: อ๋อปลากด
0: เออแล้ววันนี้เอาออกบ่วันนี้หรือว่า
2: หรือปลาเนื้ออ่อนเหรอครับปลากดเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่คนละตัวปลาเนื้ออ่อนจะไม่มีอะไรเลยตัวยาวๆเรียวๆเพียว
2: ๆอันนั้นปลาเสี่ยม
0: โอ้ยนะปรากฏอร่อยอร่อย
2: ปรากฏว่านะจะฟังเพลงอะไรดี
15: ยาสกิดแพ้ใจของเดือนเพ่นค่ะ
2: อ๋อ
0: ยาสกิดแพ้ใจ
2: เดือนเพ่นอํานวยพรเน
0: า
2: ะ
0: แถวจอมท่องเป็นยังไงคะจอมท่องมีน้ํามีฝนท่วมน้ําข้าเจ้าบ
15: ่บ่ท่วมบ่ท่วมเลย
0: โอ้ดีๆค่ะ
2: คือบ่ท่วมน้ําหมูแน่นอนนะทั้งฝุ่นเนาะ
0: แล้วสิได้เป็นแค่ลอยๆอยู่ป่องหรือป่อง
2: นะ
0: มอบให้ผู้ใด
15: มอบให้ทุกเสียงทุกใจฟังอยู่แล้วก็บ้านบางมวลวานซะเลย
0: อาจารย
2: ์ครับ
0: ได้เลยจ้านะ
2: เดี๋ยวจบก่อนล่ําก่อนนี่เนาะยาสกิดแผลใจเดือนเพชรอนุพรแล้วก็ส่งไปฟังข่าวนะครับ
0: เดี๋ยวก็ไปดูไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
2: ครับ
0: วันนี้ว่าใช้อีสานคําว่าเสียงตาหน่อยเสียงตาหน่อยหรือว่าเป็นการแบบชําเลือง
2: เอาบ่แม่น
0: ด้วยหางตา
2: เล่นหูเล่นตาดิ
0: บ่
2: อันนั้นตาซะแลดเนาะ
0: เขาบอกว่าแอบดูโดยใช้หางตา
2: อ๋อ
0: คือเสียงตา น้อย
2: เพลงที่อาจารย์ดอยอินทนนท์เขียนไง
0: ค่ะ
2: แม่ตาอาซ่อนแล่นนี่เนาะ
0: เออซ่อนแล่นกับคนละคน
2: อืมคืออ
0: ันนี้เสียงตาน้อย
2: นึกว่ามันเล่นหูเล่นตาประมาณนั้นเนาะ
0: นะ
2: เอาส่งมาร่วมหนุกหนานนะเอาเจ้วึงมาแล้วเจ้วึงนะฮะ
0: ฮักเพลที่ทะเลบัวแดงแน่ดีเจจวดจัดฝาดบึ้
2: ม
0: ให้นั่งจักเพลงเนี่ยจ้า
2: ได้ในช่วงไลฟ์สดก็แล้วกันเนาะ

0: ิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 นของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพจน์พิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวแล้วรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 125.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เตาวะโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกุตูและคิริลกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดง

0: แน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับเชอริฟแซมบ้าและอาเมดยานโก้คู่มือวางหนึ่งของรายการจากกาตาด้านทีมหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศทาราวดีนาลาพรพัสและวอละพีละชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวาง4ของรายการก็เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเบอร์นาเดตพรและเชอรี่ลอนดีนาจากฝรั่งเศสคู่นี้รีแมตช์รอบชิง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วและผลปรากฏว่าคู่สาวไทยก็ล้างแค้นเอาชนะไปได้2-1เซตส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ชาตินี้จันกระจ่างวงรายงานค่ะ
1: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
5: ้ทุกคนสวัสดีครับในวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอกันแน่นอนครับกับอาร์มน้อยโรจนันท์มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันย่านวันทับทองอย่าลืมมามวนมาซื้นมาสนุกสนานมาทายรวมน้ำกันอย่าลืมใหม่กำลังใจกันหลายๆนะครับ
3: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ำลังไล่สดอยู่นะฮะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ๋าณภาพรนะ
1: ชมกันสดๆได้ตอนนี้ทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะคะ
0: เดี๋ยวเฮามวนๆกันต่อนะฮะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกนะฮะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะฮะต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นใหม่นะครับพ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์ทั้งหลายผู้รับจ้างซึ่งมีศักยภาพเขาเรียกว่าความสามารถในการชำระคืนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้มีรายได้นั่นแหละฮะธนาคารออมสินเขาเสริมทุนนะฮะเริ่มต้นอาชีพนะครับกับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะฮะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแล้วก็ร้อยละ 16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายนาน5ปีเลยนะฮะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆสมัครก็ง่ายด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะผู้สมัครต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะครับแล้วก็สมัครได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSBแท็กเซ็นเตอร์1115หรือwww.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ
1: ทุกชีวิต
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: วันอาทิตย์นี้เราจะไปเจอกัน11นาฬิกาเป็นต้นไปนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะฮะพบกับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ก้องก้องสมุทรนะแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์
2: ปลายกนกพรและก็มีเพชรคทาวุฒิอามน้อยรจนันท์นะคะอามชิงช้าสวรรค์
1: ครับ
2: เต้นพิชยาแล้วก็ยังมีใบบัวพรชนกด้วยอู้ศิลปินเยอะมาก
1: หมอลำศิลปินผู้ไทยปะทะครับระเบียบวาทศิลป์ลุ้นทองคำทุกชั่วโมงขอบคุณชาหมักขบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับ
2: ยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT นะคะทรีทเมนต์ผมนะคะกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะคะสารกำจัดศัตรูพืชไวท์ออยล์ตาฉลามยิ้
1: ม
2: ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ให้การสนับสนุน
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: มีอ๊อกอ๊อกอ๊อกนะฮะเสียงเหมือนคางคกร้องนะฮะ
1: ไม่อันนี้เป็นลูกคอเบาน ั่
0: นแหละ
1: นะคะ
0: คือฟังแล้วแบบสบายใจจริงๆนะฮะนะร้องแบบสบายใจประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เอาที่บายใจนะคะบาวี10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ3
2: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: สวัสดีครับผมบาวีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ทรงทางและก็นุชมิลาวันนะคะ
1: ค
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: นุชวิราวันนี่นึกถึงตอนไปดูคอนเสิร์ตเนาะ
0: ค่ะ
1: คอนเสิร์ตอย่างกับโปงลางสะออนนะเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าพี่เบิงโอ้นะทาดนนะ
0: ค่ะของปงลาง
1: ปงลางเขาเคยอยู่วงปงลางเขาเติบโตมาจากนั้นนะฮะ
0: นุชวิลาวัน
1: นุชวิลาวันนะฮะกับพี่อีทปงลางสะอ่อนนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาขอบคุณหลายๆคนที่ส่งขอความ SMS กันเข้ามานะฮะ
0: อาเขียดตะแอพิษค่ะ
1: ครับ
0: พี่รักกระสินบอกว่าสวัสดีพี่เจ้าพี่จ๋าคนสวยฟังอยู่ตามยองไมล่าสุดซื้อเพลงยังจำบ่ได
1: ้อ๋อตะยองเหรอ
0: เออจีบบ่เป็น
1: จีบบ่เป็นแล้วลองเก่งขึ้นนะ
0: เออโอเว่นรามาบอกว่าพอทั้งสองครับเสียงตาน้อยผิดค่ะกอดหมอนข้างสิริพรร้องคู่กับเอกพลมีบ
1: ่
0: นะมีภูบอกว่ามื้อนี้ทรงการบ้านเข้ามาเสียงตาน้อยผิดค่ะ
1: เ
0: พราะสิได้เป็นคู่บ
1: อ
0: ผิดตัวสุดท้ายเด้อ
1: บ่เป็นหยังบ่แม่นคู่ภาษาไทยนี่เนาะ
0: ใช่แท็กซี่บอกว่าขาดดุลครับตัวยายสีผู้ยาย7สีว่าซะเนาะสุกัญญาผิดนะคะ
1: ครับ
0: นนยายผิดค่ะบูดซ่าผิดค่ะนะแล้วก็พี่รัฐผิดนะคะแล้วก็บูดจ้าแก้มาถูกต้อง
1: ครับ
0: นะ
1: เอาส่งมาร่วมหนุกนานแต่ว่าตอนนี้ขอสายเปิดสายหน้าไมค์สายสุดท้ายก็แล้วกันเนาะ
0: 022807127ใครติดพรุ่งนี้รวย
3: พี่น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนุชวิลาวันค่ะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
5: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
4: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
5: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิวเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนนะคะ1และมีแชมพูเคราตินนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินริฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราติน5ขั้นตอนรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนนะคะ1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษของช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นนะคะแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะ0923524446นะคะ
1: เอาเปิดสายหน้าไม้สายสุดท้าย
2: 990 Super Request
1: แมวล่ามาแล้วสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สด
0: ี
11: ค่ะด
0: ิ
11: เจ้าดิเจ้าค่ะ
0: เออบ้านเป็นเสียงน้ำท่วม
1: คือหมุดหนามมาหนามท่วม โหวุบ
0: เสียงหมดหนามากเสียงหมดตอนนี้ชัดแล้ว
1: เคยเห็นแต่ในคลิปเนาะดาราท่านหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: เขากำลังจะพายเรือไปเจอตัวเงินตัวทองกำลังโผล่น้ำพุดๆโผล่
0: อุ้ยตอนนี้จระเข้ก็เต็มเลยนะ
1: เหรอ
0: เยอะเหมือนกันอุ้ยชาวบ้านก็ยาก
1: เขาอยู่เขตไหนทำไม
0: มันมีจระเข้ออกมาแล้ว2ตัวตัวย่อใหญ
1: ่เหรอ
0: แล้วก็พากันหลบกันอุ้ยแต่ได้ตูนซ่าน
1: ไม่ได้จับไปจี
0: มันประมาณจีที่แหละมันสิงามเขาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ครับ
12: อยากฟังเพลงน้ำท่วมค
1: ่
12: ะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมต้องเป็น
1: เอาน้ำท่วม
0: ใจไปให้กับ
1: ระหว่างน้ำท่วมกับไฟไหม
0: ้เอียงเป็นอย่างสิถามอีหยังพี่นุ่นใหญ
1: ่ก็จะเลือกอะไร
0: โอ้ยแกยังมาขอน้ำท่วม
1: ผมเอาน้ำท่วมดีกว่าไฟไหม้ไม่ไหวเน
0: าะไม่เอาอ่ะมันน้ำท่วมถ้ามันลดมันก็ยังมีที่อยู่อยู่นะแต่ไหม้แล้วคือไหม้เลยนะไหม้ข้างหลังอ่ะ
1: ท่วมแล้วมันของมันยังอยู่นะ
0: อยู่แล้วมาล้างมาอะไรก็อันไหนที่ได้ก็ได้อยู่อย่างเงี้ยก็ยังมีที่อยู
1: ่นะ
0: อ้
1: าว
0: นะ
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังมอบให้ใครครับ
12: มอบให้ผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
0: เน
12: า
0: ะ
12: พิเศษทุกคนที่ฟังอยู่บ้านมะม่วงแล้วก็ดีเจโจ้ดีเจจ๋าน้ำค
0: ่ะอาจารย์ส่งกำลังใจให้ทุกคนเด้อให้น้ำลดเร็วๆในยาสิมาต่อน้ำเนื้อก็ได
1: ้
0: อามีภูว่าไงคะแมนครับผมบ่เป็นครูภาษาไทย
1: ถูกต้อง
0: เป็นครูสังคมศึกษาต้องสอนทั้งพุทธศาสนาหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร
1: ์หลังจากนั้นไปบวชนะเนาะ
0: เอาไปเฉลยกันดีกว่านะคะก็บอเสียงตาหน่อยนะ
1: แล้วก็ตั้ง
0: ตั้งอะไรสำนักงาน
1: บริจาค
0: อ๋อเป็นมูลนิธิ
1: รวย
0: โอ้ยเนาะเอาสระเอสอเสือสระอีไม่เอกนะคะยอยักษ์งองูต่อเต่าสระอานอนหนูไม่เอกออ่างยอยักษ์เสียงตาหน่อยแบบนี้เด้อ
1: เดี๋ยวให้ฟังอามชิงช้าสวรรค์กันแล้วกันเพราะว่าเขาจะไปเจอกับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ที่ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันนะคะเอาส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขอให้หมานๆเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับผมก้องชัชวาลศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาเนี่ยนะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราก็จะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ

0: ายคุณผู้ฟังครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมาฮิตกันต่อกับ DJ Book นะครับ5ทุ่ม20นาทีนะครับวันนี้เทคแคร์กันนะฮะเช่นเคย3ชั่วโมงรับช่วงต่อจาก DJ พี่โจ้พี่จ๋าจ้าเพลงฮิตเยอะมากครับมาเสิร์ฟกันก่อนเข้านอนครับหรือว่าเป็นเพื่อนคนทำงานคนนอนดึกนะฮะหรือแม้แต่นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังประสบภัยอุทกภัยกันอยู่นะครับอาจจะกำลังฟังพวกเราอยู่ด้วยนะครับเป็นการผ่อนคลายจิตใจกันเนาะนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ

0: นสยามทะเลกรุงเทพนะหลายคนคงเคยไปกันนะฮะผมนี่ไปตอนเด็กๆแบบโหสนุกมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสนุกที่นะฮะวัยเด็กนะฮะหลายคนต้องเคยไปครับรู้ฟังแต่ล่าสุดต้องบอกว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพก็เป็นทะเลจริงๆแล้วนะครับเพราะว่านะฮะน้ำท่วม 100% เลยนะคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าปีนี้หนักสุดนะครับผมนะฮะหนักกว่าปี54เพราะปี54นี่ท่วมแค่ 30% สำหรับสวนสยามนะครับแต่ปีนี้นี่ท่วม 100% เลยนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารนะฮะ บอกว่าน่าจะใช้เวลานะครับประมาณสัก6เดือนถึงจะกลับมาเปิดบริการได้นะครับแล้วก็กะว่าจะเปิดบริการอีกทีก็ประมาณน่าจะสักนะฮะเดือนเมษาปีหน้าเลยครับรู้ฟังเนาะโอ้โหนี่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่านะฮะเห็นบอกว่าค่าเสียหายน่าจะประมาณสัก100ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์นะครับช่วยในการย่อยอาหารลดกรดไหลย้อนนะครับดูแลระบบขับถ่ายลำไส้ทำงานดีครับคุณผู้ฟังรสชาติก็ดีด้วยนะครับเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยชื่นใจคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ลงทะเบียนกันไหมเยอะนะฮะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตาโป้ยเซียนนะฮะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับทริปนี้นะฮะพาไปเปิดหูเปิดตาครับนะฮะเปิดประตูด้วยครับนะฮะประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์สยามนะครับผมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีนะครับรับจำนวนจำกัดแค่32ที่นั่งเท่านั้นนะครับใครอยากไปลงทะเบียนด่วนที่หมายเลข022807127ได้เลยนะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วเข้าไปที่ Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมของเราที่ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอครับวันเสาร์นะฮะเวลา 11:00 นถึง 13:00 นครับ DJ พี่ออยครับช่วง DJ พี่ออยจะติดต่อกลับนะฮะไปนะฮะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันครับคุณผู้ฟังนะฮะเราจะประกาศนะครับวีคละครั้งไปเรื่อยจนกว่าจะครบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพลาดนะครับผมนะฮะคลิปนี้ครับพาไปพระปางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผู้ฟังครับคือโลเคชันแต่ละที่สวยมากครับแล้วก็เรามีช่างภาพมืออาชีพประจำทริปนะฮะตามถ่ายภาพให้กับแฟนๆแล้วก็ดีเจด้วยนะครับผู้ฟังทริปนี้ฮะนะฮะมีดีเจพี่ออยดีเจพี่ไกรสอนครับดีเจพี่ชัดๆแล้วก็ดีเจน้องบุ๊กนะครับผมใครอยากเจอกันไปเจอกันให้ได้และขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม

0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับแชมพูคิงเพียวนะครับขจัดปัญหารังแคได้หมดจดนะครับบำรุงรากผมนะฮะให้แข็งแรงเส้นผมสุขภาพดีด้วยนะครับใครแพ้ง่ายใช้ตัวนี้เอาอยู่ครับเพราะว่าปราศจากนะฮะการแต่งกลิ่นแต่งสีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ครับผมเป็นคิงแท้ 100% ใช้แล้วนะครับผมนุ่มนะฮะแล้วก็ปัญหารังแคหายไปด้วยครับคุณผู้ฟังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ1แถม1นะครับขวดละ159บาทซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้ครับเราจะประกาศแล้วนะครับว่าจัดขึ้นที่ไหนนะครับวันไหนแล้วก็ศิลปินคนใดจะมาสร้างความบันเทิงนะฮะกับงานแท็กซี่สโมสรนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นะฮะในการลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทด้วยขอบคุณไอชินครับล่าสุดกับแบตเตอรี่3รุ่นใหม่ขายดีมากครับรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM แบตเตอรี่พลังงานเสถียรปลอดภัยนะครับรองรับทั้งนะฮะ Start Stop นะครับผมนะฮะใช้ได้ทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะปายกนกพรนะคะวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยมาร่วมสนุกสนานกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยทีเดียวเชียวว่าอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ

กันต่อครับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันใหม่นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ฮะเป็นวันที่หลายคนก็คาดหวังไว้สูงเหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะครับในช่วงที่หนักหนาสาหัสนะครับมันต้องเป็นต้องมีข่าวดีมาบ้างนะฮะหรือว่ามีเลขไหนดีๆก็ส่งมาบอกดีจิบุ๊กหน่อยก็ดีนะครับ

ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นไงกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับที่ล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนนะให้ยกของขึ้นที่สูงนะฮะเคลื่อนย้ายรถยนต์ของมีค่าทันทีครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเซลบอดแคสต์นะฮะเตือนผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับคลองระบายใหญ่2พี่น้องในพื้นที่อำเภอศรีประจันนะครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับอำเภอบางปลาม้านะฮะอำเภอสองพี่น้องนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ฟังใครอยู่แถวนั้นรายงานหน่อยก็ดีนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเพจดินฟ้าอากาศนะคุณผู้ฟังไอ้ลมฟ้าอากาศนะคือก่อนนี้ต้องบอกว่ามีดราม่าใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบเขาชอบไปก๊อปปี้เพจนะฮะคือไปเอาข้อมูลจากเพจอื่นๆเพจดังๆนะฮะเนื้อหาต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเนี่ยนะฮะไปก๊อปปี้เข้ามาแล้วก็เอามาแปะลงนะฮะในเฟซตัวเองล่าสุดนะฮะทางเพจทีลมฟ้าอากาศก็ออกมาขอโทษขอโพยนะฮะทุกเพจเลยนะฮะทั้ง7เพจดังที่เขาเคยเอาข้อมูลเอาเนื้อหาต่างๆของเพจต่างๆเนี่ยมาโพสต์ลงเพจตัวเองโดยที่ไม่ให้เครดิตนะฮะไม่ขออนุญาตนะครับคือนะฮะก๊อปปี้เพจดื้อๆเลยครับรู้ฟังนะก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการทักนะฮะอินบ็อกซ์ทักแชทนะฮะเข้าไปขอโทษเป็นการส่วนตัวในแต่ละเพจด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เห็นบอกว่าจะโฟกัสนะฮะในการรายงานข้อมูลลมฟ้าอากาศก็พอแล้วแต่ถ้ามีข้อมูลอื่นๆที่มันนะฮะเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเอามาเผยแพร่บ้างก็คงจะเป็นการให้เครดิตหรือไม่ก็อาจจะเป็นการปรับเนื้อหาเป็นของตัวเองซะมากกว่านะครับ

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
8: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมเต้ยอภิสิทธิ์หมอลำไอดอลซีซั่น2ครับ

0: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เครื่องดื่ม OT ฮะคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะหามาเติมมาดื่มกันเพื่อเพิ่ม energy กันได้นะครับเรามีทั้งเครื่องดื่ม OT แล้วก็เครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับผมเป็นเครื่องดื่มนะฮะที่ช่วยนะฮะเพิ่มกำลังให้กับคุณผู้ฟังที่พร้อมที่จะลุยงานต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเติมพลังครับแนะนำดื่มไปเลยฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็อย่าลืมสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับพร้อมเงิน2บาทนะฮะสามารถนำมาแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่ม OT ได้ฟรี1ขวดนะฮะที่ร้านที่ร่วมรายการครับ

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: 60ปีฮะที่ยืนยาวนะฮะครองมาตรฐานที่ดีมาให้คนไทยได้ใช้กันยาวๆครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าวันนี้นะฮะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราให้คุณผู้ฟังที่ส่งนะฮะก็ใครที่ส่งตอนนี้ก็หมดสิทธิ์หมดเขตแล้วนะครับนะในการลุ้นโชคทองแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรอหลังจากนี้อีกไม่นานครับเราก็จะได้เตรียมตัวนะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะที่ได้รับโชคทองจากยาจุกยุงตราหันฟ้ากันนะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงนี้นะฮะเรียกว่าโอ้โหเป็นหน้าฝนนะฮะฝนเยอะยุงชุมครับน้ำเยอะมากน้ำท่วมยุงก็แย่เพราะฉะนั้นใช้ยาจุกยุงตราหันฟ้าไล่ยุงให้ปลอดภัยทั้งครอบครัวกันดีกว่านะครับมี3สูตรให้เลือกใช้ออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงขดดำสูตรควันน้อยฮะมีจำหน่ายตามห้างร้านและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองพอกันหน้าห้างด้วยค่ะ

อยู่ด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่3กับ DJ Book นะครับตี1กับอีก22นาทีแล้วฮะเพลงฮิตเยอะมากจริงๆครับที่เราเสิร์ฟกันตลอด2ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้ง SBS แล้วก็หลังไมค์ฮะ

0: าข่าว90
1: บ่าววีส่งซิงเกิลใหม่เอาที่บายใจเพลงสนุกฟังสบายสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ล่าสุดยอดวิวทะลุ4ล้านวิวใน2เดือนพร้อมติดโปรเจกต์90 Music มาแรงของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเจ้าตัวเผยตั้งใจทำเพลงนี้ไว้สร้างความสุขให้แฟนๆและตอนนี้ฮิตหน้าเวทีจนร้องถึง3รอบต่อ1งานค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: ังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่างานลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปที่ถึงนี้คือวันอาทิตย์นี่แหละฝนจะไม่ถล่มลงมานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับถ้าเกิดว่านะฮะนับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกว่าอีกประมาณสัก80ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับซึ่งก็เฉียดเฉียดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังถ้าฝนเขาไม่มาก่อนครับผมเอาเป็นว่าใครที่เรียกว่ามีใจเป็นกุศลนะฮะก็ช่วยกันปักตะไคร้เยอะๆนะครับฝนจะได้ไม่ต้องถล่มเอ๊ะหรือว่ามันจะถล่มหนักกว่าเดิมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะลูกทุ่งสแควร์ครับนะฮะเจอกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี
1: ้ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เดือนตุลาเลยนะคุณผู้ฟังนะครับโหเร็วเหลือเกินนี้1ตุลาแล้วนะครับอีก3วันเราจะได้เจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับจุดนัดพบของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพครับนะฮะที่สเตเดียมหวันย่านบรรทัดทองนะครับศิลปินเยอะมากเลยนำทัพโดยพ่อเอพักดีเต้าหยองนรากรไอ้ไม่ใช่ท็อปนรากรเต้าหยองนะฮะยุคนเดชนะครับบีบุษกรครับแอนนาพีชดานะครับแล้วก็มีพ่อวีบิรพงษ์วงศิลป์ด้วยนะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์นะครับก้องชัชวาลแมนมณีวันอามน้อยโรจจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒเต็นพิชยานะครับใบบัวพรชนกนะฮะแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์ด้วยศิลปินเยอะมากครับพร้อมกับการแจกโชคทองมูลค่านะครับหลายพันบาททุกชั่วโมงกันด้วยครับคุณผู้ฟังอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับการเดินทางสะดวกสบายครับรถไฟฟ้า BTS นะครับรถไฟฟ้า MRT รถเมย์ก็หลายสายครับคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OTทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถนะครับสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาไปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ดู10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยกันดีกว่านะครับผมอีกหนึ่งเพลงฮิตนะฮะออนชาร์ตกับเราครับงานจากพี่จินตลาภูลากับเพลงคิดฮอดผ่าแดงนะครับศิลปินจากค่ายแคสไนสตูดิโอครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอยู่ในอันดับที่8นะครับลงมา1อันดับจากอันดับที่7ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่3ครับ

0: งดัง90ลูกทุ่งรักไทยลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตรา

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: แคบิลเคราตินครับยืนหนึ่งเรื่องผมสวยต้องยกให้เขาเลยครับคุณผู้ฟังครับกับ1ชุด5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และก็ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนี้ฮะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับและก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับนะฮะ1ชุดมี5ชิ้นประกอบไปด้วยนะฮะแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแล้วก็ซิกกี้แฮร์ออยล์ครับราคาปกติ695บาทเราจำหน่ายเพียงแค่550บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ไปเลย1ตัวสนใจสั่งซื้อโทร0923524446ครับ

0: ้นฝันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับทุกคนครับเราจะได้เจอกันนะครับที่งานลูกทุ่งสแควร์เนาะนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาทักทายกันนะฮะอยากให้มาร่วมม่วนจอยด้วยกันเนาะนะฮะกับสุดยอดคอนเสิร์ตนะครับใจกลางกรุงเทพกับศิลปินเยอะมากจริงๆนะครับผมนะฮะเวลาของ DJ Book หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะเดือนตุลาคมขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะนะเป็นการเริ่มต้นเดือนที่อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับหลายคนแต่ว่าขอให้ดียิ่งขึ้นนะฮะขอให้เรื่องร้ายพัดผ่านไปเร็วๆก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนถูกหวยด้วยนะครับสาธุ
1: โอมสิทธิ์ที
0: ่ส่งไม่ต่อให้พี่โจ้เราคนครับบุ๊กไปแล้วบ๊ายบายครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อเอกระเบียบวาทศิลป์สิมาขอเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องนะครับไปม่วนไปสนุกสนานนํากันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับที่สเตเดียมวันนะครับเขตบรรทัดทองซึ่งมื้อนั้นครับลูกทุ่งสแควร์ได้จัดศิลปินมากมายอย่างไหนก็อย่าลืมไปร่วมแจกกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ัญญารักนะครับสัญญาว่าต้องมาครับนะต้องมาแน่ๆครับมาช้าแต่ก็มาชัวร์เลยนะครับรายงานตัวหลังจากที่หายไปกับน้ำมาแบบหลายวันเลยนะต้องบอกแบบนั้นนะโอ้มีเรื่องมาเล่าครับเช้านี้เยอะเลยนะครับต้องฟังนะต้องติดตามนะแล้วก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงนี้นะครับคิดถึงครับบอกเลยนะครับคิดถึงมากแล้วก็โอ้โหนะฮะคิดถึงมากคิดถึงใหม่คิดถึงคุณผู้ฟังนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่มานะครับเช้านี้ครับ 2:15 นาทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับขอบคุณนะครับ DJ ไกรสอนครับดูแลแล้วก็เรียกว่าเติมความสุขกันทุกเช้าทำหน้าที่แทนนะครับเฉพาะกิจให้ที่นี่ครับหลายวันเลยนะครับก็คือตั้งแต่เช้าวันศุกร์ฮะต้องเล่าแบบนี้เช้าวันศุกร์จัดรายการแล้วก็กลับบ้านตอนนั้นฮะกลับบ้านเนี่ยไปถึงหน้าบ้านนะครับจอดรถจะเปิดประตูรั้วก็คือลุยน้ำแล้วนะฮะแต่น้ำมันอยู่เพียงแค่อยู่ตรงซอยหน้าบ้านเท่านั้นก็เข้าบ้านไปนะอาบน้ำอาบท่าก็นอนพักผ่อนพอตื่นมาช่วงบ่ายตอนนั้นก็คือฝนก็เริ่มตกแล้วฮะฝนตกตลอดตกมาถึงช่วงเย็นพอช่วงเย็นเนี่ยนะครับ 5-6 โมงเย็นสังเกตว่ามันมีน้ำอ่ะเหมือนมีน้ำซึมเข้ามาที่บ้านแบบตลอดเลยฮะเราพยายามจะสู้กับน้ำด้วยการใช้ที่ถูพื้นผ้าเอ่ยมาซับน้ำคือโอ้โหมันไม่ทันจริงๆฮะมันมาเยอะจนไม่ทันพอไม่ทันไม่ไหวแทนที่จะแบบสู้กับน้ำตรงนี้มองที่ข้าวของดีกว่าเนื่องจากว่าอยู่บ้านคนเดียวบ้าน2ชั้นแล้วอยู่บ้านคนเดียวก็ดูว่าข้าวของอะไรที่เป็นเราสามารถจะเก็บได้เอาขึ้นชั้นบนได้ส่วนอันไหนที่เอาขึ้นชั้นบนไม่ได้ก็พยายามที่จะเอาขึ้นที่สูงนะก็มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถจะแบบคือยกได้ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นจะเป็นเครื่องซักผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเครื่องทำความเย็นจะเป็นโซฟาฮะตู้โต๊ะต่างๆที่คนเดียวไม่สามารถยกได้แต่ในใจคิดว่าโอ้คืออยู่มา10กว่าปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคือก่อนหน้าปี54เนี่ยคือยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ฮะตอนนั้นยังอยู่คอนโดอยู่คือตั้งแต่อยู่มาคือมันไม่เคยคือท่วมไม่ได้หมายถึงว่าท่วมถึงเอวนะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือประมาณสักคือบันไดขั้นแรกครับมันจะน้ำเนี่ยจะเลยบันไดขั้นแรกขึ้นมามันจะอยู่คือประตูรถถ้าเปิดปุ๊บน้ำเข้าเลยส่วนประตูตู้เย็นเนี่ยเลยขึ้นมาละนะคือตู้เย็นเอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยคือน้ำถึงทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์แบบคือถึงแทบจะทุกชิ้นฮะจนถึงขั้นแบบว่าคือณ5-6 วันจนมาถึงนี้คือผ่านไปเนี่ยคือ6วันเต็มฮะนี่เข้าวันที่7ที่พูดถึงณวันนี้คือน้ำลดลงแต่น้ำไม่ได้แห้งนะครับยังท่วมอยู่ที่อื่นแห้งสนิทไปแล้วฮะรู้สึกอายรู้สึกเขินมากที่จะบอกใครต่อใครว่าน้ำท่วมบ้านแล้วน้ำยังท่วมอยู่ใส่บูทออกจากบ้านรถก็ไปเอาต้องไปจอดที่อื่นแล้วก็เดินมาที่รถแล้วก็ขับรถมาที่มาไม่ได้หลายๆวันเนี่ยก็คือรถยังจอดอยู่หน้าบ้านพึ่งคือรถจอดอยู่หน้าบ้านเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วฮะก็คือปล่อยไว้เลยแช่น้ำไว้ตลอดแต่ว่าระดับน้ำมันไม่ได้สูงถึงแบบจะท่วมเครื่องยนต์นะก็เลยทำให้แบบไม่ได้มีปัญหายังใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่ามันท่วมเยอะขนาดนั้นคือไม่ได้ถ้าน้ำแบบท่วมจนแบบถึงหลังคาเหมือนหลายๆที่ฮะที่เกิดขึ้นอันนั้นแบบมีปัญหาแน่กับเครื่องยนต์แน่นอนแต่นี่มันคือมันไม่ถึงขนาดนั้นณวันนี้ที่เป็นอยู่ใครเข้าไปซอยแถวบ้านเห็นว่าซอยเล็กๆฮะซ้ายขวา2ฝั่งรถจอดเต็มไปหมดฮะตอนนี้ฮะเพราะว่าคนยังเอารถจอดคือเข้าไปจอดในหมู่บ้านไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำมันท่วมอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการแบบทำถนนใหม่ถนนจะสูงกว่าหมู่บ้านเหมือนเป็นแอ่งมันทำให้แบบโหขังน้ำไม่ได้เป็นอย่างดีโอ้โหแบบคือต้องเผชิญแบบคืนหนักมากหนักสุดอีกปีนึงเลยนะครับแต่น่าน้อยใจเรื่องความช่วยเหลือที่ไปถึงในขณะที่แบบเราติดอยู่ในน้ำคือเราไม่ได้เตรียมการไม่มีใครเตรียมตัวว่าคือเราไม่ได้รู้ข่าวมาก่อนว่าน้ำจะท่วมเราจะต้องตุนอาหารเลยอะไรไม่ก็
็คือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละคือปัญหาแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับเพิ่งจะออกจากบ้านวันนี้เป็นวันแรกช่วงเย็นต้องไปเซอร์เวย์แล้วเราต้องมาทำงานให้ได้พอหยุดไป3วันแล้วหยุดไป3วันแต่ว่าหมายถึงว่าคือติดอยู่ในบ้านก็ตั้งแต่นู่นแล้วฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ไปไหนเลยออกมาเพื่อที่จะมาดูเส้นทางสังเกตว่าใครเป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาจะเห็นว่าคือ DJ โจ้โพสต์นะฮะโพสต์ให้เห็นว่าเส้นทางที่มีน้ำก็คือน้ำเยอะหน่อยคือที่ผ่านมายังมีอยู่นะฮะแต่ก่อนที่จะมาห้องส่งก็ยังมีอยู่คือแยกตรงบิ๊กซีสะพานใหม่ตรงถนนเทพรักษ์ใครที่จะมาจากเทพรักษ์หรือจะไปจากคือจากผลโยธินขาเข้าก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีน้ำอยู่จุดนั้นนะถ้ามาจากเทพรักษ์แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายผลโยธินนะฮะมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนนะตรงหัวมุมฮะนะจะลึกนิดนึงคือรถเล็กเนี่ยก็จะเสี่ยงนิดหน่อยเพราะอยู่น้ำจะอยู่ในระดับฟุตบาทเลยฮะน้ำจะอยู่ระดับฟุตบาทเลยแล้วก็คือถ้าวิ่งแบบผลโยธินก็ชิดขวาอย่างเดียวฮะเพราะหน้าบิ๊กซียังมีน้ำอยู่ตอนนี้แล้วก็มีน้ำอีกนิดหน่อยตรงBTS สายหยุดทั้ง2จุดยังมีอยู่แต่ว่าจุดที่เยอะสุดคือบิ๊กซีสะพานใหม่ตอนนี้อันนี้เฉพาะจุดสะพานใหม่ไม่ได้เลยไปถึงแยกพลาธิการนะครับซึ่งก็ยังเยอะแล้วก็ไม่ได้เลยย้อนกลับไปถึง อนุสาวรีย์สถานตรงหน้าสนามกีฬาทุปเตมีฮะนั่นก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อฮะไปเป็นแบบฉากๆกันไปนะครับใครฟังอยู่อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีใครกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับใครคิดถึง DJ โจ้วรพลทักษิณวิลาบ้างนะครับวันนี้รายงานตัวกันแล้วนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับ SMS 4689990นะครับหรือน่าจะinbox หรือ DM รายงานตัวนะได้เลยสำหรับใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับก่อนไปกันต่อคุณผู้ฟังครับนะวันนี้เมื่อหลายปีก่อนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับวันนี้ในอดีตเราย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2411นะครับวันนี้เจอกันเช้าวันใหม่เป็นเดือนใหม่ด้วยนะครับเราเข้าสู่เดือนที่10ของปีแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับแต่1ตุลาคมวันนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2411ตรงกับวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับความตายใดๆของสัตว์ทั้งหลายความตายนั้นไม่น่าอัศจรรย์เพราะความตายนั้นเป็นมรรคาของสัตว์ทั้งหลายขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดิฉันขอลาดิฉันขอไหว้สิ่งใดที่ดิฉันผิดพังขอสงจงอโหจงขอสงจงอดโทษสิ่งทั้งปวงนั้นแก่ดิฉันเถิดเนื้อความบางตอนนะครับของพระชนิพนธ์คาถาขอขมาลาพระสงฆ์ที่เป็นคาถามคตเป็นภาษามคตฮะของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชที่โปรดอัญเชิญไปอ่านในที่ประชุมสงฆ์วัดราชวัดราชประดิษฐ์วัดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเมื่อทรงพระประชวรหนักโดยทรงรับสั่งให้พระยาศรีสุนทรโวหารหรือฟักจดใกล้พระที่บรรทมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งทรงขอขมาพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนักปราชญ์ทั้งหลายก็ถึงความดับเป็นอันมากในวันเพ็ญดังนี้ควรพระชนมายุจะหมดจะดับในวันนี้เป็นแน่แล้วซึ่งขัดเคืองว่ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงมาแต่ก่อนนี้ขออโหสิกรรมกันเสียเถิดอย่าได้เป็นเวรกรรมอย่าได้เป็นเวรกันต่อไปเมื่อพระอาการอ่อนหนักก็รับสั่งให้พยุงพระองค์พลิกพระเศียรทับพระพาหาเหมือนอย่างพระสายญาติแล้วตรัสว่าเขาตายกันดังนี้แล้วให้จุดเทียนชัยแล้วทรงเจริญกรรมฐานซึ่งกล่าวกันว่าพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยภาวนาบทพุทโธกำกับ
จึงทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสมัยนั้นนะครับได้ยินแต่เสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพระสุรเสียงค่อยแผ่วเบาลงเรียกว่าแผ่วเบาลงเรื่อยๆได้ยินแต่เพียงคำว่าโทไปเรื่อยๆแล้วเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการอันสงบพระบาทสมเด็จนะพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามนะเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411เวลายามหนึ่งวันนั้นเป็นวันมหาบวนาณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนในพระบรมมหาราชวังพระชนมายุเวียนมาบรรจบครบ64พรรษาเต็มบริบูรณ์ตามจันทรคติครับคราวนี้เจอกันนะครับอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสที่เขตดุสิต

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับหลายคนความเครียดสูงนะครับอาจจะเครียดจากงานจากชีวิตส่วนตัวครอบครัวก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลายคนก็กินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็ส่งผลให้นี่แหละฮะต้องเจอกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับใครอยากจะห่างไกลจากกรดไหลย้อนควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับห้ามลืมห้ามขาดเรื่องการออกกำลังกายครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายและก็ยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฮะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้ครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: แวะเช็คชื่อกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วก็รายงานตัวมาบ้างเช้านี้นะครับทางหลังไมค์ครับพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วนะครับต้องบอกว่ามาพร้อมความคิดถึงเลยนะครับเช้านี้ฮะหลังจากไม่ได้มารายงานตัวนะฮะไปหลายวันนะครับเช้านี้มาแล้วครับอยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับเตรียมไว้รอแล้วครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับคุณชูชาติตลิ่งชันครับไม่พลาดครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานขอบคุณกำลังใจจากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับไม่ได้เจอไม่ได้ทักทายกันมาหลายวันนะครับคุณยายสง่ายมราชครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับขอบคุณกำลังใจจากคุณยายสง่าด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เป็นห่วงเป็นใยและอุตส่าห์ทักทายไปถามนะครับโอ้ยน้ำท่วมเป็นยังไงแบบไหนกันบ้างนะครับขอบคุณด้วยครับเช้านี้ฮะอยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลานะครับเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจากซานฟรานแคลิฟอร์เนียครับ USA สหรัฐอเมริการายงานตัวมาก่อนใครตามมาด้วยคุณนกปทุมนะครับตามมาติดๆด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับคนนี้ไม่พลาดเหมือนกันครับรปภหนูเตียงเสรีครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณธนภูมินะครับมารายงานตัวเรียบร้อยคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งตามมาติดๆเลยนะครับคุณประจิตพลจินดารายงานตัวเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดคุณชัยธนันตรีทองก็ฟังอยู่รายงานตัวมาแล้วครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เกิลใหม่ล่าสุดนะครับส่งเพลงสนุกนะฮะเรียกว่ามาโอ้โหเขย่าหัวใจ FC กันแบบนะที่เรียกว่าแบบโหดนั่งไม่อยู่กับที่แล้วนะครับจะต้องลุกขึ้นมาเต้นอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะคนบ่มีใจครับซิงเกิลใหม่จากฝนธนสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งฟังแล้วชอบทุกคนขอมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: สวัสดีครับอามพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ
0: FC อามอยู่ไหนนะครับห้ามพลาดอาทิตย์ที่4ตุลาคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ11โมงเป็นต้นไปครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ตามมาแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะเจอนะวันนั้นนะสนุกกันวันนี้ก่อนสงสัยใจไม่รอดนะอามวุฒิพัฒน์หรืออามชิงช้าสวรรค์ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10

ื่นที่นะครับเพลงใหม่เพลงเดียวในสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาที่เข้าสู่ชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากจิ้งหรีดขาววงเทวันด้วยนะครับเข้าสู่ชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ในอันดับที่10ของชาร์ตครับนี่คือยิ่งดึกยิ่งเหงาจิ้งหรีดขาววงเทวันครับแต่นี่เจอกันแน่นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบรรทัดทองจุฬาซอย4สวยเซ็กซี่เสียงดีต่างหากนะครับทุกคนห้ามพลาดครับไปเป็นกำลังใจแล้วก็ไปสนุกกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์จากค่ายท็อปไลน์นะครับนี่คือจำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียมวันนะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

แบบนี้ดีกว่านะครับใครฟัง90ลูกทุ่งรักใครคืนนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงดังเพราะฮิต 100% ตี 2ถึงตี 5ครับนะขอให้รวยกันทุกคนทั่วหน้าบ่ายๆนี้ขอให้มีข่าวดีนะครับได้รับข่าวดีที่เป็นมงคลสำหรับทุกคนเลยนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับเตรียมรับข่าวดีและรับโชคและก็สิ่งดีๆในวันนี้แน่นอนนะครับวันที่1นี่แหละครับ1ตุลาคม2569นะครับเริ่มต้นเดือนที่10กันแล้วนะครับเรียกว่าค่อนๆมาทางปลายปีแล้วล่ะครับตี3กับอีก17นาทีนะครับชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟังวิทยุอยู่นะครับใครที่เปิดวิทยุฟังในระบบสเตอริโอนะครับหลายท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้ำท่วมเหมือนเขตสายไหมนะครับแถวๆบ้านดีเจโจ้วรพลไหมครับหลายคนบอกโอ้น้ำท่วมดูจะเชยไปแล้วมันไม่ท่วมแล้วแต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่มีบ้านเรือนนะครับอยู่ติดแม่น้ำติดลำคลองอย่างสายใหญ่ๆอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเตรียมตัวกันได้เลยฮะน้ำเหนือที่จะมาและที่สำคัญนะครับคือพายุลูกใหม่เตรียมรับมือฝนที่จะมาด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวยังไงแล้วมีเวลาจะนำข่าวนี้มาบอกรวมไปถึงว่าหลังพายุลูกนี้หลังฝนนี้นะฮะเราน่าจะได้เข้าหนาวแบบได้สัมผัสอากาศหนาวนะฮะจะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงมีเวลานะครับรอติดตามข้อมูลนะครับจะได้นำข้อมูลมาเรียนให้ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากฟังสดในระบบสเตอริโอนะครับเปิดวิทยุฟังได้แล้วคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในจังหวัดไกลๆนะครับหรือพื้นที่ที่ไม่สะดวกที่จะฟังทางวิทยุได้สามารถติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ด้วยนะครับสะดวกเลยครับใครใช้สมาร์ทโฟนนะสามารถโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ซึ่งวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านใช้ iOS และก็ Play Store สำหรับท่านใช้ Android แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโหลดไว้ได้เลยครับแอปเดียวฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญไม่ได้มีค่าใช้จ่ายครับโหลดฟรีนะครับใครยังไม่ได้โหลดแนะนำให้โหลดได้เลยนะครับนอกจากนี้จะติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับใครฟังอยู่และยังไม่ได้รายงานตัวตัวนี้นะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงที่2ครับหลังไมค์02-280-7127 SMS 468-9990ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถอินบ็อกซ์หรือ DM รายงานตัวไว้รอได้เลยครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมเสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีเลือกทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกฮะถนัดแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับอย่าลืมซื้อติดบ้านซื้อติดตัวซื้อติดรถเอาไว้นะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราหยิบมาใช้ได้ทันทีเลยผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มาดูกันว่าจากชั่วโมงที่แล้วนะครับมาถึงชั่วโมงที่2ชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วมาบ้างนะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมพฤหัสปลายสัปดาห์นะครับอาจจะเจอกันคือน้อยวันนิดนึงฮะสัปดาห์นี้เพราะคือเรียกว่าเป็นเหมือนเจอเหตุฉุกเฉินนะฮะน้ำท่วมบ้านมาไม่ได้คือท่วมบ้านอย่างเดียวก็พอจะมาได้แต่ท่วมถนนไงท่วมหมู่บ้านทั้งหมดแล้วหมู่บ้านที่อยู่มีประมาณ700กว่าหลังคาเรือนนะก็ท่วมทั้งหมดแล้วฮะนะท่วมทุกหลังคาเรือนเรียกว่าคือไม่รอดเลยนะฮะและที่สำคัญนะเส้นทางที่จะสัญจรไปมาเนี่ยมันไม่ได้เลยฮะบริเวณนั้นนะฮะไอ้ที่พูดถึงไม่ได้หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละยังท่วมอยู่นะแต่ถามว่าลดลงมาไหมลดลงมาฮะแต่ก็ยังท่วมคือชั้นล่างทั้งหมดตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำนะที่สำคัญนะมีน้องปลามาแหวกว่ายเล่นน้ำไปด้วยฮะตอนนี้เริ่มจะมีแล้วครับก็ในใจก็คิดอยู่ว่าถ้าไม่ลดเนี่ยนะฮะหรือจะไปซื้อลูกปนินไหมฮะไปปล่อยเลี้ยงปลาเลยนี่ไหมฮะหรือยังไงเพราะว่าพวกเขาก็มีแล้วไงแล้วก็เติมเข้าไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าที่ทีเด็ดไปยิ่งกว่านั้นนะครับโอ้เห็นไหมที่แชร์กันฮะปลิงแล้วก็ปลิงที่ว่าคือปลิงควายอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะปลิงเข็มก็ไม่เลยแบบตัวใหญ่ๆเลยนะฮะนะมีด้วยฮะแถวนั้นนะโอ้โหเนี่ยคือพูดถึงแบบแค่แบบนึกถึงสภาพต้องไปยืนในน้ำเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่เอาเลยฮะแม้แต่คิดไปถึงขั้นว่าเราใส่บูทบางทีกลัวว่าเขาจะแบบมาเกาะบูทแล้วก็เลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้คือไม่อยากจะลงน้ำเลยบอกมันเหมือนแบบพอคิดแล้วมันก็จะทำให้เราแบบแพนิคเนี่ยแม้แต่แบบคือจอดรถไว้แต่จริงๆต้องเดินนะฮะเดินระยะทางประมาณหนึ่งแล้วพอน้ำมันประมาณสักตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักครึ่งบูทอะฮะครึ่งหน้าแข้งเดินต้องไม่เราจะเดินเร็วไม่ได้มันจะล้มมันจะแบบไม่ได้ต้องค่อยๆก้าวค่อยเดินหกจะมาถึงรถแบบโอ้มันคือมันยากมากไม่สนุกเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานตีห้าก็ต้องกลับไปเผชิญกับเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่าอีกแล้วยังไม่ได้มีได้แบบคลีนิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะน้ำยังเต็มบ้านอยู่ฮะคือจะสูบไม่รู้จะสูบไปไหนเพราะข้างนอกก็มีข้างในก็มีก็ปล่อยเขาไปก่อนฮะอยู่แบบนั้นประเด็นก็คือ6วันผ่านไปเข้าวันที่7นะครับน้ำก็จะเริ่มเน่าเสียฮะขึ้นฟองฟอดมีกลิ่นแล้วด้วยฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะโอ้ไม่ขอบรรยายต่อดีกว่านะฮะมันสุดจริงๆนะครับเอาละฮะพี่สายน้ำนะครับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับบอกว่าน้องโจ้ขอเพลงหัวอกพ่อห้างจ้าได้เลยนะครับพี่สายน้ำอย่าลืมไปเจอตัวจริงด้วยนะแมนมณีวันนะครับวันอาทิตย์ที่4นี้ครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับรีบไปจองเก้าอี้จองที่นั่งตั้งแต่11โมงได้เลยนะครับคุณพรจากเพชรบูรณ์นะครับฟังอยู่ที่เพชรบูรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโจ้ดีใจที่กลับมาค่ะนะฟังผิดคิดว่าดีเจแทนนะฮะดีเจแทนน่ารักมากมาทำได้ที่แทนหลายวันเลยนะครับขอบคุณดีเจไกลสอนด้วยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลาที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองมาแล้วนะฮะรายงานตัวแล้วเรียบร้อยชั่วโมงหน้าจะได้เจอกันแล้วครับ Facebook ไลฟ์ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอย่าลืมนะใครฟังอยู่นะครับชั่วโมงหน้ามีถ่ายทอดสดครับเข้าไปเป็นกำลังใจกันนะครับฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับ ไปกดหัวใจสีแดงฮะไปรูหัวใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปทักทายเพื่อนใหม่กันนะครับใน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนี่คุณบัวไลไม่พลาดอยู่แล้วนะครับรายงานตัวมาแล้วคุณบุญธรรมนวลคำนะครับส่งกำลังใจมาเรียบร้อยครับนะคุณพี่มาลัยศรีรักษานะครับรายงานตัวพร้อมนะมาให้กำลังใจแล้วนะครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันเตรียมเปิดร้านนะครับแล้วก็กำลังเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นกันนะครับล่าสุดพี่เยาครับพี่เยาก็ฟังอยู่แล้วก็รายงานตัวมาแล้วครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
7: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากองชัชวาล
6: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
7: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
6: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้พี่เอชายามิดชัยครับมาพร้อมกับเพลงสนุกไม่ธรรมดาและก็ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยนะครับฟังแล้วชอบเพลงที่เชื่อว่าทุกคนจำได้และอยู่ในความทรงจำอยู่แล้วนะครับอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงครับอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยุงเมืองไทยไม่กลัวใครกลัวแต่ห่านฟ้ายาจุกยุงตราห่านฟ้ายอดนิยมตลอดกาลครับมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับแบบออริจินัลกล่องสีเขียวครับน่าจะคุ้นเลยนะครับเพราะว่ากล่องสีเขียวเนี่ยนะฮะออริจินัลอยู่กับโอ้โหนะฮะอยู่กับคนไทยมาแบบยาวนานจริงๆนะครับหรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและก็แบบขดดำสูตรควันน้อยจุดติดเร็วไวผอมไม่หมดขดประหยัดคุ้มค่าหาซื้อก็ง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือแวะที่ซูเปอร์ห้างสินค้านะครับตรงไปที่เชลก็หยิบได้เลยครับมีขายยาจุกยุงตราห่านฟ้าครับคลองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีครับสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: คุณผู้ฟังไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับเตรียมรับมือฝนเพิ่มกรมอุตุนะครับเตือน 5-8 ตุลาคมครับฝนช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนแล้วก็มาเหนือนะฮะอีสานแล้วก็เหนือก่อนนะครับจากนั้นก็จากภาคอีสานอากาศจะหลังจากที่ผ่านฝนแล้วอากาศจะเย็นนะครับเรียกว่าอากาศจะเย็นลงก็แนะนำให้อัปเดตข้อมูลเป็นระยะด้วยนะครับวันที่ผ่านมา30กันยายน69นะครับเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อความนะครับมีการโพสต์ข้อความแจ้งเตือนระบุ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกนะครับจะเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนจากนั้นนะครับทางภาคอีสานนะฮะจะมีอากาศเย็นลงซึ่งข้อมูลสภาพอากาศนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะครับทั้งนี้นะครับสำหรับคาดหมายอากาศทั่วไปช่วง30กันยายนถึง6ตุลาคม69เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศณเวลา 12:00 นนะครับระบุในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคม69ภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม69นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นนะครับจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปส่วนภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนครับพัดปกคลุมทะเลน้ำมันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในช่วงวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคม69คือช่วงนี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลน้ำมันนะครับคือบริเวณทะเลน้ำมันตอนบนนะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังนะครับในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือนะครับทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับตลอดช่วงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลมาฝากด้วยนะฮะท่านจะได้เตรียมตัวนะฮะเราก็เพิ่งจะเรียกว่าโหเจอพายุกันมาหมาดๆด้วยนะฮะในช่วงระหว่างนี้ก็มีข้อมูลเตือนเรื่องน้ำเหนือที่ดูเหมือนว่าคือหลายจังหวัดนะครับมีข้อมูลเตือนมาเป็นระยะก็ทุกคนคือปฏิบัติตามข้อมูลที่แจ้งเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะครับมีข้อมูลเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเตือนก่อนเราจะได้เตรียมพร้อมเตือนให้แบบ คือขนย้ายข้าวของทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือใครที่มองว่ามันเหมือนจะไม่ปลอดภัยเราก็อาจจะย้ายออกจากพื้นที่ก่อนแนะนำฮะย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเราอยู่ในพื้นที่บางทีความช่วยเหลือมันเข้าไปไม่ถึงนะฮะคือลำบากนะบอกเลยนะฮะจากผู้ประสบภัยฮะเสียงนี้เป็นเสียงจากผู้ประสบภัยนะครับแนะนำเลยว่าคือถ้าออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปอยู่ได้นะครับการใช้ชีวิตมันจะง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังอยู่อาจจะห่วงทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยโหใช้ชีวิตยากแน่ลำบากแน่นอนนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าอย่างรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเคลื่อนย้ายได้ก็ควรจะไปในที่ที่ปลอดภัยจะดีที่สุดครับ

ระเป๋าสมปองนะครับพี่จ่อยรวมมิตรครับเพลงนี้ชั่วโมงหน้าแล้วนะครับได้เวลา Facebook Live ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเจอกันหน่อยนะครับอย่าลืมเข้าไปทักทายกันแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้แล้วครับฟังงานจากพันจักรพันและนี่คือจุดอับสัญญาณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับผมโอ๊กปอห่างแม่นมณีวันเด้อนะครับวันที่4ตุลานี้นะครับไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันพ่อกันแน่นอนครับกับแม่นมณีวันผมโอ๊กปอห่าง4ตุลาคมนี้เจอกันครับ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ตั๊กแตนชลดานะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ครับเพลงนี้และก่อนอันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยริมฝั่งหนองหานนะครับนี่เลยฮะมนแคนแก่นคูนและก็ตามมาด้วยคอยทางที่นางรองครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับพี่ไม้พี่รมพรเช้านี้มาพร้อมกับขายแรงแต่งนางครับเป็น4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับใครที่ฟังทางวิทยุนะครับใครที่เปิดวิทยุฟังมาโดยตลอดนะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับกำลังถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับถ้าอยากจะชมบรรยากาศสดๆหรืออยากจะเข้ามาทักทายดีเจโจ้วรพลนะครับหลังจากที่หลายวันนะที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยนะตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเจอกันเดือนนี้คือวันพฤหัสก็เป็นวันที่1นะเดือนใหม่เลยเหมือนนานนะใครที่อยากจะเข้ามาทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับที่กำลังติดตามและชม Facebook Live อยู่นะฮะในห้องไลฟ์สดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยก็เข้ามาชมได้นะครับเข้ามาแล้วฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับอ้าวนะฮะแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวทักทายกันด้วยครับมาดูกันว่ามีใครนะครับที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live เราอยู่บ้างเช้านี้นะครับคุณยายสง่ามนุนึกเข้ามารายงานตัวก่อนใครนะครับทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจมาแล้วเรียบร้อยนะครับและก็ตามมาด้วยครับแม่แอ๋วคนสวยนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แอ๋วด้วยนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถจะอวยพรนะฮะให้กับแม่แอ๋วนะฮะเนี่ยยายแอ๋วเนี่ย Facebook เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับแม่แอ๋วคนสวยนะแม่แอ๋ววัสเกตนะทุกคนก็สามารถจะอวยพรนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับแม่แอ๋วได้ด้วยนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรายงานตัวแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์เรียบร้อยไม่พลาดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับจากคุณบุญธรรมนวลคำครับคุณบุญธรรมเข้ามาส่งกำลังใจเรียบร้อยนะฮะเรียกว่ามาทักทายพร้อมส่งกำลังใจในไลฟ์นะครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับพลาดได้ยังไงนะฮะมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยนอกจากนี้ครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับนี่แบบต้องบอกว่าไม่พลาดจริงๆนะครับวันนี้คุณบัวไลรายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาทักทายกันหลายวันนะคุณละไมคนน่ารักก็มาชม Facebook ไลฟ์รายงานตัวพร้อมแชร์เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับกำลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับทักทายมาแล้วคุณบ่าวบ่าวรายงานตัวมาแล้วนะครับโอ้นะฮะมาแล้วครับนึกว่าจะไม่รู้ว่าวันนี้มาด้วยฮะแต่นี่มาแล้วเรียบร้อยอาจจะอยู่ที่สมาชิกหลายท่านช่วยกันแชร์นั่นเองนะครับทำให้ทุกคนรู้ว่าอ้าวนะฮะตอนนี้ Facebook Live DJ โจ้วรพลมาแล้วนะครับคุณสุพจน์สิทธิศรีครับคุณสุพจน์ก็เข้ามารายงานตัวแล้วครับกำลังติดตามรับชม Facebook Live เราอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ครับอ้าวใครชมอยู่อย่าลืมรายงานตัวนะครับคุณมลิวรรณอินสุขนะครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์ให้แล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับใครชมอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวห้ามพลาดนะคอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับพี่สวัยทุ่งสงนะครับมาแล้วครับพี่น้องทางใต้ของเรานะครับพี่สวัยรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กฮะจากรัฐอาริโซนา USA สหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนครับพี่ติ๊กเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยเช่นกันเช้านี้แล้วก็รายงานตัวทักทายมาเรียบร้อยแล้วครับเอาอีกหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากสุสายใหญ่นะครับสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงเลยนี่คือตั๋วแฟนว่าจังไดครับหลังจากนี้นะครับหลังจากเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่ออนชาร์ต10อันดับเพลงดังที่90ลูกทุ่งรักไทยต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่1ครับและสัปดาห์ล่าสุดยังคงอยู่ในอันดับที่1ครับรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้แบบเหนียวแน่นเลยนะครับเรียกว่ากระแสดีแล้วก็มาแรงมากๆนะครับฉุดไม่อยู่แล้วครับจนทีมงานเนี่ยนะครับนำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงเป็นซิงเกิลที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอมว่ามาแรงจริงๆนะครับและเจ้าตัวก็คอนเฟิร์มยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับแฟนคลับ FC ทุกคนฮะไปฟังหัวอกพ่อห้างสดๆที่เวทีลูกทุ่งสแควร์กันได้เลยนะครับไม่เฉพาะหัวอกพ่อห้างครับยังมีอีกหลายเพลงดังจากแมนมณีวันเจ้าพ่อเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะครับทุกคนห้ามพลาดครับเจอกับแมนมณีวันตัวจริงเสียงจริงครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะทุกคนเตรียมตัวกันได้ฮะไปเตรียมตัวตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับเจอกันแน่นอนฮะและใครที่ฟังหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันนะครับฟังแล้วชอบอยากจะเชียร์เพลงนี้นะครับอยู่ในอันดับที่1หรือติดในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะครับทุกคนขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจที่นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะครับติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังได้นะครับทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พุงแจด้วยเสียงตอบรับและก็การสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกนะครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับทาง SMS ครับ4689990พี่โจมิเตอร์บอกว่าพี่โจมิเตอร์รายงานตัวบอกว่าออกงานตัวตอนตลาดแกจะวายยังทันนะพี่โจยังทันอยู่นะครับข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลานะครับมีเพิ่มเติมมาจากคุณชินกรตรวจนอกครับรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรฮะคุณขวัญชีวันแล้วก็คุณเวทก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
2: เล่าข่าว90
4: โบซูเปอร์วาเลนไทน์เตรียมจัดเต็มเพลงฮิตเพลงใหม่ล่าสุดทั้งร้องทั้งเต้นบนเวทีลุกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม11โมงเป็นต้นไปชมฟรีงานนี้สายแดนซ์ไม่ควรพลาดนะคะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ เพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
12: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
2: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุชวิลาวันนะครับวันนี้ส่งอกหักส่งทางมาให้ได้ฟังนะครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลกระแสดีด้วยนะครับฟังแล้วชอบอกหักส่งทางนุชวิลาวันนะครับทุกคนขอได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนนะที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับนะก่อนอื่นนะฮะนี่เลยฮะเตรียมฮะเตรียมตรงนี้ก่อนเลยเตรียมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งรุ่นไหนก็ได้เลยนะครับนะแล้วก็วันนั้นวันงานครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับไปตั้งแต่11โมงคือไปก่อนเที่ยงนะฮะเผื่อเวลาไว้ได้เลยครับนะรับรองว่าถ้าไปช้าที่นั่งไม่มีแน่ๆครับต้องรีบไปจองที่นั่งนะครับแล้วก็ไปถึงก็จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะบูธผู้การสนับสนุนนะครับที่จะเริ่มต้นให้คุณได้แบบลุ้นรางวัลแจกรางวัลกันแบบเรียกว่าสุดแน่ๆนะครับส่วนเรื่องความสนุกสนานความบันเทิงบนเวทีนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงจริงๆนะครับที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเราจัดแล้วก็มอบความม่วนบุกใจกรุงเลยนะครับเพราะนี่การเป็นโชว์จาก2วงหมอลำที่แบบว่าเป็นหมอลำที่แบบหมอลำสุดฮิตนะฮะหมอลำแบบที่ทุกคนรู้จักถ้าพูดถึงเรื่องของหมอลำแล้วนะครับทุกคนจะรู้จักระเบียบวัฒนศิลป์รู้จักหมอลำศิลปินภูไทยแน่นอนนะครับอย่างพ่อเอ๊ะพักดีฮะเชื่อว่าสายหมอลำสายหมอไม่มีใครไม่รู้จักหรือพ่อวีวีระพงนะครับจากศิลปินภูไทยแบบนี้นะครับรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับทั้งระเบียบวัฒนศิลป์นะครับที่จะนำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีนะครับนะต้าพี่ต้าน้องอย่างท็อปนรากรต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาพรีชยาก็มาด้วยครับประชันความอลังการกับศิลปินภูไทยที่นำโดยพ่อวีวีระพงวงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานนะครับมาร์ควงศิลป์ฮัตเตอร์อภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยาลักษณ์นะก้องชัชวาลนะฮะแชมป์ไม้ทองคำไม้ทองคำ7นะฮะหรือก้องก้องสมุทรนั่นเองนะครับมาด้วยนะนอกจากนี้ฮะเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะครับจะนำเพลงฮิตหัวอกพ่อห้างนะมาโชว์กันนะครับโชว์สดๆกันไปเลยครับสุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งสุดมันอย่างอามน้อยรจนันท์ก็มาครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่แห่งค่ายท็อปไลน์อย่างโบซูเปอร์วาเลนไทน์เจอกันแน่เพลงใหม่แจ่มจังจะทำให้คุณแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่ๆสองดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกครับอย่างปลายกนกพรนะจะนำเพลงใหม่บอกคือแล้วเนาะเพชรกทาวุฒินะมาพร้อมอ่านเกมไม่ขาดนะซึ่งทั้งสองเพลงนี้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราด้วยนะครับศิลปินจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์อย่างอาร์มชิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกฮะมาด้วยนะครับทุกคนห้ามพลาดครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่เสรีบันมาทัดทองจุฬาซอย4ไปสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วก็ลุ้นทองฮะทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรทุกคนห้ามพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4ครับห้ามพลาดนะครับย้ำว่าห้ามพลาดนะขอขอบคุณผู้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาชุกยุงตราหันฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4ครับมาแน่ครับนี่เลยฮะตัวแทนหมอลำศิลปินภูไทยครับมาร์ควงศิลป์นะครับเช้านี้เลือกพระเอกเบอร์2ให้ได้ฟังครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
2: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: คุณผู้ฟังครับอยากจะมีผมสวยสุขภาพดีนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับเซตแคบิลเคราตินนะครับแนะนำเลยนะครับด้วย5ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะการสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับหรือทรีทเมนต์เคราตินเป็นขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3นะครับเซรั่มเคราตินนะครับที่จะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีหลายคนที่อาจจะทำสีผมโกรกผมนะครับยืดผมดัดผมบ่อยๆเนี่ยนะครับแนะนำเลยนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่4ครับลิฟต์ออนแฮร์เคราตินแล้วก็ขั้นตอนที่5สุดท้ายไอซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับที่ประสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีทำให้ผมนี่จัดทรงได้ง่ายขึ้นที่สำคัญนะครับผมจะดูหน้าสัมผัสสุขภาพดีเงางามตลอดวันด้วยนะครับนะแคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยนะครับมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งนะครับให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นแถมฟรีครับเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสนใจครับสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยนะครับที่092-352-4446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: เช้า นี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังต่อเนื่องเลยนะครับจนเตรียมเพลงพร้อมไว้รอแล้ว 6:00 น.ครับเพลงฮิตที่คิดถึงกับ DJ ไกรสอนและพรุ่งนี้ 2:00 ถึง 5:00 ดังเพราะฮิต 100% DJ โจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้โจ้ไปแล้วขอบคุณมาก

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

จิตลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับอาร์มพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ีวันพฤหัสบดีครับขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สวัสดีหลังใหม่นะครับคุณน้อยภาษีเจริญคุณนิตยาบางกรวยคุณบอลบางกรวยป้าเล็กตลาดครูนะครับแล้วรู้สึกว่าสาวบางกรวยเนี่ยก็จะมาใกล้กันทุกวันเลยนะครับ

0: ำรงวงทองกับเพลงฝากใจไว้อีสานนะครับคุณปุ้ยพงเพชรทักทายมานะครับบอกว่าสวัสดีวันแห่งความหวังขอให้ทุกคนที่มีหวังสมหวังนะครับ
1: สวัสดีครับอามพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ
0: สวัสดีน้องอามด้วยนะครับวันนี้ลงรูปคู่กับน้องอามชิงช้าสวรรค์นะครับคุณอวบชิงช้าสวิงและอามชิงช้าสวรรค์เราเข้าไปดูได้นะฮะ

0: ้าอุตรดิตร้องโดยหนุ่มอุตรดิตที่ร้องเพลงหมอลำได้ฉ่ำหัวใจเหลือเกินนะครับอามทิงช้าสวรรค์นะครับเจอกับเขาแน่นอนนะครับกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับเรามีนัดกัน11โมงนะ
1: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รีบไปจองที่นั่งกันเลยนะครับรับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแล้วก็ลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยกับงานนี้นะครับขอบคุณชามาคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวท์ออยล์ตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อม

สวัสดีพี่ไก่วัดอรุณด้วยคุณขนองอ่ะเฮ้ยเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนะครับหลับอีกทีเกือบตีสองเลยเนาะเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมนอนไม่หลับสงสัยวันนี้จะรวยแน่ๆเลยนะคุณอวยพรทักทายมานะครับพี่รุจิราบอกเจอกันวันที่4นะโอเค

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฝั่งทางนี้นะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเกินบัญชีนะครับทบทวนวงเงินทุกบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.ts ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสบัดสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
10: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
12: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสขอความนี้
13: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
14: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
13: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
14: มัมบอดี้
11: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
15: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไว้ออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจ สริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
16: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ุณขอมาเราจัดให้ครับเพลงฮิตสุดคิดถึงเสรีรุ่งสว่างกับเพลงกระท่อมสาวเมินเป็นเพื่อเกียรติทักทายมานะครับคุณบัวไลคุณอรสาด้วยป้าปาคุณออนประเสริฐนะครับคุณธีรวรรณบอกว่าลาดกระบังน้ำลดลงบ้างแล้วแล้วขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสมหวังกันนะครับคุณมาลีครับคุณแสวงชัยคุณรุ่งนะครับโคราชอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับตอนนี้คุณแพงสีคุณสีทองคุณนุชจรีพรบอกว่าได้ฟังสาวอุตรดิตถ์แล้วครับ

0: นองบอกว่าจำชื่อเพลงผิดนะครับเพลงนี้กระท่อมสาวเมินนะฮะออกเมื่อสักครู่นี้นะครับจำผิดเป็นกระท่อมทำใจมีหลายกระท่อมนะครับเพลงลูกทุ่งทั้งกระท่อมทำใจกระท่อมสาวเมินและที่ผ่านไปกระท่อมไพรวันครับแล้วก็ยังมีกระท่อมปลายนาด้วย
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับร่วมกับยาดมตราโป๋ยเซียนชุนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีตลอดทริปกันกับตุ๊กทุ่งฮอลิเดย์นะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับเราจะเดินทาง13ธันวาคมไปที่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนก็ได้เลยนะครับ02-280-7127
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๋ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: หลังจากลงทะเบียนแล้วไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๋ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้นะครับและทุกวันเสาร์11นาฬิกาช่วงดีเจออยนะครับรอลุ้นดีเจโทรกลับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรีกับเราครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
3: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
2: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมึงจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
3: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: อืมอร่อยสดชื่น
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติปา
5: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
12: ขอเป็นทางทานเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
13: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
14: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนครีมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
15: ระวังนะลูก
16: ค่อยๆวิ่งนะลูก
15: อย่าปีนสูงนะ
16: เดี๋ยวล้มนะลูก
17: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง
15: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ฟังเพลงกันแบบเพลินๆเลยครึ่งชั่วโมงผมเลือกเพลงไว้อย่างเพราะเลย 7:30 กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับแหมวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะสงสัยไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันอยู่นะฮะใช้เวลานิดนึงนะเพราะคนไปกด